0: จะได้ฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากคุณธีระอยู่เป็นประจำนะคะทางรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
1: ใช่ทุกครั้งที่ฟังคุณธีระก็รู้สึกสบายใจนะครับจากเรื่องราวต่างๆที่เรานำเสนอตั้งแต่ต้นรายการมันเครียดไปหมดก็มาฟังคุณธีระแล้วก็สบายใจในช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
0: ดีค่ะพี่ต้นคะเชิญพี่ต้นก่อนเลยดีไหมคะ
1: ครับผมเห็นคุณหมูนะครับกิจจงเจริญยิ่งนะครับจากอุดรธานีบอกวันนี้24องศาอากาศสดใสค่ะแล้วก็คุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี23องศาคุณสุภชัยวันนี้ไม่ได้เป็นแชมป์นะครับมาเป็นท่านที่3นะครับมาทักทายเราแล้วก็คุณเดชเดชานะครับคุณพงศักดิ์แล้วก็คุณสุมิตรสิริโชคบอกว่าพุทธสวัสดีรายการแล้วก็ช่วยแชร์ให้แล้วนะครับ คุณวรเดชจากลำปางวันนี้เช้า24องศาฝนตกหยุมหยุมหยุดหยุดทั้งคืนลมหนาวกำลังมาเยือนแล้วครับโอ้เขาบอกว่าปีนี้เอลนีโญแบบนี้ก็จะทำให้หนาวมากกว่าปกตินะครับแล้วก็คุณเป้าหมายของชีวิตครับพี่เจเจเห็นคุณผู้ฟังท่านใดบ้างครับ
0: เห็นจากด้านล่างขึ้นไปนะคะคุณอุมาค่ะสวัสดีพี่ต้นมาจากภูเก็ตบอกว่าภูเก็ตอากาศร้อนค่ะสวัสดีคุณลอร่าจินด้วยนะคะค่ะแล้วก็คุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังในรถค่ะ
1: แล้วก็คุณอัมพรนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับขอให้เรารักษาสุขภาพทั้งสองคนขอบคุณครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งข้อความกันเข้ามาในไลน์ด้วยนะคะ
1: ค่ะทางทิกตอกเห็นคุณวิทย์สิริโชคนะครับแล้วก็คุณดักคุณมนตรีก้องคุณชาย4268แล้วก็คุณชัยวัฒน์นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ช่วยกันแชร์ไลฟ์ของเรานะครับคลื่นข่าว FM 100.5 ครับผม
0: ค่ะเราไปเล่าข่าวกันต่อนะคะพี่ต้นคะยังคงพอมีเวลาก่อนที่จะไปถึงช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: ครับผม
0: ค่ะมีเรื่องจากเพื่อนบ้านของเราค่ะนั่นก็คือประเทศเมียนมานะคะมีรายงานเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะเขาพูดถึงประเด็นเรื่องคนเมียนมาค่ะที่ต้องหลบหนีการถูกเกณฑ์ทหารแล้วก็ไปตายเอาดาบหน้านะคะรวมถึงผู้คนที่อยู่พม่าไปอยู่เมียนมาไปตอนนี้เขายังไม่เห็นทิศทางนะคะว่าจะทำอย่างไรถึงจะเอาชีวิตรอดได้ทั้งด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความปลอดภัยความมั่นคงนะคะดังนั้นแล้วจึงมีรายงานข่าวแบบนี้ค่ะ Overseas remittance become lifeline for Myanmar families amid regime misrule ค่ะนะคะรายงานชิ้นนี้ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาเนี่ยกลายเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจพังทลายซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลเผด็จการทหารแล้วก็ทำให้บรรดานักลงทุนต่างชาตินะคะถอนการลงทุนออกนะฮะแล้วก็ยังถูกนานาชาติค่ะใช้มาตรการคว่ำบาตรรวมถึงภาวะสงครามทางการเมืองนะสงครามกลางเมืองนะคะที่ทำให้สภาวะตอนนี้ไม่เอื้อนะคะต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศดังนั้นเมื่ออัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคนเมียนมาจึงได้พากันหลั่งไหลค่ะออกนอกประเทศเพื่อไปหางานทำแล้วก็หาเงินส่งกลับมาเพื่อจุนเจือครอบครัวที่ยังคงอยู่ข้างหลังนะคะการอพยพครั้งใหญ่ระลอกที่เกิดขึ้นเนี่ยทวีความรุนแรงมากในช่วงปี2567ค่ะหลังจากที่รัฐบาลทหารประกาศใช้บังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารส่งผลให้คนหนุ่มสาวเนี่ยยิ่งไหลออกนอกประเทศกันมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนเรียนจบแพทย์เรียนจบสายที่น่าจะทำงานได้ดีกว่าการมาค้าแรงงานเป็นคนทำงานบ้านเป็นคนทำงานในโรงงานนะคะแต่พวกเขาก็ต้องหนีออกประเทศเพื่อเอาตัวรอดนะคะสถานการณ์นี้เนี่ยสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะซึ่งเปิดเผยรายงานเรื่องนี้บอกว่ายอดเงินโอนกลับประเทศของชาวเมียนมาในปีที่แล้วนะคะพุ่งขึ้นแตะระดับ 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ 180,000 กว่าล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบ 70% ของ GDP ทั่วทั้งประเทศและถ้าเทียบกับตัวเลขเมื่อปีนี้2026ใช่ไหมคะ เมื่อเทียบกับปี2019เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับตัวเลขเงินโอนจากต่างประเทศเข้าไปยังประเทศเมียนมาค่ะซึ่งเรื่องนี้สถาบันวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศนะคะก็ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนมากกว่า 13,000 คนกับอีก360ครัวเรือนพบว่าในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปี2567มีครัวเรือนชาวเมียนมามากถึง 9% ค่ะที่ได้รับเงินโอนจากต่างประเทศโดยคนในครอบครัวนี่แหละออกไปค้าแรงไปทำงานในต่างประเทศแล้วก็โอนเงินกลับมาโดยยอดเงินโอนเฉลี่ยเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ราวๆ 4,600 กว่าบาทต่อครัวเรือนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราวๆ 46% ของงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครัวเรือนค่ะนี่ก็เท่ากับว่าช่วยค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ของคนที่ของครอบครัวที่อยู่ทางประเทศเมียนมาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ใช่ครับแรงงานเนี่ยก็ของเมียนมาก็สำคัญนะประเทศเราก็ยังพึ่งพาแรงงานของเมียนมาอยู่เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ปิตินะครับผมก็มีรายงานข่าวจากสำนักข่าว NHK ซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นพี่เจเจเคยทำงานกับ NHK ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะที่ชิบุย่าโตเกียวค
1: ่ะอันนี้มีรายงานออกมานะครับว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเทศแรกเป็นประเทศแรกไปแล้วไม่จ่าเป็นปัจจุบันแล้วนะครับเป็นประเทศแรกที่ได้ approve นะครับการใช้เนื้อเยื่อชนิดพิเศษ iPS cell เนี่ยเพื่อมาซ่อมแซมหัวใจครับผม Japan holds first post approval surgery with iPS cell sheet นะครับคือได้มีการอนุมัติจากรัฐบาลกลางของญี่ปุ่นนะครับให้ใช้แผ่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่เรียกว่าinduct pluripotent หรือ iPS cells เนี่ยมาใช้สำหรับซ่อมแซมหัวใจการผ่าตัดนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับวันอังคารที่โรงพยาบาลโอซาก้าเคซัตสึในเมืองโอซาก้านะครับผ่าตัดหัวใจเนื้อเยื่อรายฮาร์ทเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการประกันสุขภาพอะไรต่างๆนานาที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองการอะไรดูแลเรื่องของผลจากการทำวิจัยเรื่องอะไรต่างๆนานาให้เรียบร้อยนะครับจนกระทั่งได้อนุมัติการทำการผ่าตัดเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตอน 8:30 นะครับเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยอายุประมาณ50ปีแล้วก็มีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงนะครับซึ่งการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแล้วก็ออกมาเนี่ยก็บอกว่าอาการคงที่และคาดว่าจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วถ้าอันนี้เป็นความสำเร็จนะครับนั่นหมายความว่าผู้ที่มีปัญหาทางด้านหัวใจไม่แข็งแรงหัวใจล้มเหลวเป็นโรคหัวใจเต้นหัวใจไม่เป็นจังหวะที่สม่ำเสมออะไรเนี่ยครับหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหาก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้นะครับแล้วก็ปลูกถ่ายได้ซึ่งตอนนี้มีผู้มาเข้าคิวที่ญี่ปุ่นแล้ว75รายนะครับก็คงจะเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคนที่ Abilate Birthday กับคนที่เกิดเมื่อวันจันทร์ที่28เพราะว่านั่นคือวันครบรอบก็คือวันครบรอบนะครับ 2,577 ปีของวันเกิดของขงจื้อนะครับเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เลยที่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะและมาติดตามช่วงเจาะลึกอาเซียนกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้น ือไม่ที่ตัวเรา Mpot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Mcot Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงGood Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นและบทบาทของผู้นำอาเซียนบนเวทีสหประชาชาติค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ
6: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะดีใจที่ได้พบอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาทางเสียงนะคะ
6: ครับครับดีใจเช่นกันครับ
0: ค่ะ
6: ครับ
0: อาจารย์ค่ะเมื่อค่ะค่ะเชิญอาจารย์ก่อนค่ะ
6: ครับเมื่อสุดสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับปลายเดือนกันยาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งโลกเนี่ยจับตามองกันไปหมดเลยนะครับว่าเอ๊ะการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยผู้นำแต่ละประเทศพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแต่ผมคิดว่าโฟกัสของหน้าข่าวส่วนใหญ่เนี่ยจะไปมองกันหลักๆนะครับอยู่ที่ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับวลาดิมีร์สเกนเซเลนสกี้นะครับหรือว่าผู้นำอิหร่านมาซูสเปเชสกีออนนะครับในขณะเดียวกันจริงๆแล้วผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเองนะครับอาจจะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้แทนเนี่ยจริงๆเราเองอาเซียนเองก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องการที่จะนำเสนอกับประชาคมโลกด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะค่ะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวจากบรูไนคุณแฟรงกี้ชานเล่าให้ฟังนะว่าเจ้าชายมาทีนทรงมีสุนทรพจน์ต่อเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไงฟังแล้วเป็นที่ประทับใจนะคะอาจารย์คะแม้ว่าจะเป็นการกล่าวครั้งแรกของพระองค์ก็ตาม
6: ครับ Prince Martin เนี่ยเน้นเรื่องสันติภาพที่ยั่งยืนนะครับสวัสดิภาพของประชาชนนะครับแล้วก็การรับมือด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะหลังวิกฤตโลกเนี่ยนะครับว่าจะทำยังไงแล้วก็แน่นอนเรื่องของการค้าเสรีนะครับการค้าที่เป็นธรรมแล้วก็การกำหนดกฎกติกาผู้ว่ารัฐขนาดเล็กอย่างบรูไนอยู่ได้เพราะโลกที่มีกฎกติกานะครับแล้วก็แน่นอนนี่ถือว่าเป็นงานสำคัญระดับโลกงานแรกๆเลยของ Prince Martin ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูบทบาทของเจ้าชายท่านนี้ต่อไปนะครับถ้ามองในภาพรวมเนี่ยอาเซียนทั้งภูมิภาคเนี่ยมีเขาเรียกว่าคอธีมนะครับมีประเด็นร่วมนะครับที่นำเสนอกับโลกเนี่ยร่วมกันอยู่4ประการนะครับผมคิดว่าอันนี้ผู้นำ11ประเทศมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบพหุภาคีนิยมนะครับบริหารจัดการการแข่งขันของมหาอำนาจนะครับอาเซียนทุกประเทศเนี่ยเราถือว่าเราเป็นประเทศขนาดกลางนะครับเป็นอำนาจกลางนะครับเรามองว่าระเบียบโลกที่ยึดกฎเกณฑ์นะครับ rule based order เนี่ยมันกำลังถูกสั่นคลอนวิกฤตความเชื่อมั่นต่อสถาบันระหว่างประเทศอย่างเช่นสหประชาชาติที่พวกเขาไปพูดกันเนี่ย มันถูกถาโถมมามากๆนะครับเพราะว่ามหาอำนาจไม่มีความโปร่งใสในเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนบอกว่าเฮ้ยมันต้องเร่งในเรื่องของธรรมาภิบาลน
0: ะ
6: มันต้องเร่งว่าโอเคพวกคุณจะแข่งขันกันก็ขอให้แข่งขันกันอย่างมีความรับผิดชอบนะครับหันมาใช้ไดอะล็อกหรือว่าการสนทนาการถกแถลงกันดีกว่าที่ใช้มาตรการตอบโต้หรือการเผชิญหน้ากันซึ่งแน่นอนคนที่รับกรรมมากๆก็คือประเทศขนาดกลางและประเทศขนาดเล็กอย่างอาเซียนนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าอาเซียนทุกประเทศเลยพูดเหมือนกันเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็จุดที่เรียกว่าแฟลชพอยต์หรือว่าฮอตสปอตนะครับก็คือจุดที่มันมีความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์นะครับแน่นอนที่สุดในบ้านเราเองก็อาจจะมีกรณีของเมียนมานะครับซึ่งอาเซียนก็ยืนยันว่ายังคงเดินหน้านะครับในเรื่องของฉันทามติ5ข้อเพื่อหวังจะให้เกิดสันติภาพซึ่งกรณีของเมียนมาก็น่าสนใจเพราะว่าทูตเมียนมาประจำสหประชาชาตินี่ไม่ใช่ทูตที่รัฐบาลเมียนมารับรองนะครับเป็นทูตที่ทำงานต่อเนื่องแล้วก็ยืนประท้วงรัฐบาลเมียนมาในวันที่มีการทำรัฐประหารนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศนะครับตัวท่านทูตเองก็เข้าทำเนียบที่อยู่ที่สหรัฐไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาไม่รับรองแล้วนะครับแต่ว่าประชาคมโลกยังรับรองอยู่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับผู้นำอาเซียนหลายๆประเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องของการยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่เรียกว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล1982นะครับอันคอร์นะครับแล้วก็เร่งอยากจะให้เกิด Code of Conduct นะครับแล้วก็บอกว่าเราไม่ต้องการการแทรกแซงของมหาอำนาจในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจใกล้บ้านหรือมหาอำนาจอีกซีกโลกหนึ่งนะครับประการที่3ก็คือทุกประเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน sustainable development นะครับแล้วก็การปฏิรูปโครงสร้างทางการเงินหรือว่ากองทุนที่เรียก climate finance นะครับซึ่งมันเป็น commitment ของทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศร่ำรวยว่าจะต้องใส่เงินเข้ามาในกองทุนนี้มากกว่าประเทศยากจนเพื่อให้ประเทศยากจนประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยสามารถเอาเงินกองทุนนี้ไปปรับโครงสร้างพื้นฐานของเขาให้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าประเทศร่ำรวยเองก็พูดง่ายๆชักดาบนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่อาเซียนพูดถึงกันก็คือเรื่องของความเป็นแกนกลางหรือความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้นะครับในการที่จะขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับเพื่อที่ทำให้ภูมิภาคนี้สามารถที่จะมีความมั่นคงมีเสถียรภาพในห่วงโซ่อุปทานระดับนานาชาติแล้วก็ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอลอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสารที่ทั้ง11ประเทศเนี่ยพูดตรงกันครับ
0: ค่ะนัดกันมาก่อนไหมคะอาจารย์คะมีการพูดคุยกันหลังใหม่ไหมว่าเราควรจะผลักดันเรื่องแบบนี้พูดเรื่องแบบ
6: ผมคิดว่าคงไม่ได้ถึงขนาดจะเตรียมกันว่าจะต้องมาพูดอะไรกันในเวทีสหประชาชาตินะครับแต่ว่าคณะทำงานของทั้ง11ประเทศเนี่ยเจอกันแทบจะเรียกได้ว่าทุกเดือนทุกสัปดาห์อยู่แล้วจากการประชุมอาเซียนถูกไหมครับการประชุมอาเซียนเนี่ยมีการประชุมคณะทำงาน มีการประชุมระดับปลัดกระทรวงนะครับหรือว่าระดับซีเนียร์ออฟฟิเซอร์นะครับมีระดับรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีระดับประชุมสุดยอดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความใกล้ชิดแล้วก็การที่เขาพูดคุยกันเรื่องไปในทิศทางเดียวกันของประชาคมอาเซียนเนี่ยมันทำให้โดยอัตโนมัติแหละเวลาพูดในเวทีโลกเนี่ยมันก็จะมีสื่อที่มีลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าแต่ละประเทศก็อาจจะมีมุมที่แตกต่างกันไปด้วยถูกต้องไหมครับในการที่จะ articulate เรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองในแต่ละประเทศนะครับผมคิดว่าในอาเซียนเนี่ยคนที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือสิงคโปร
0: ์
6: นะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าประเด็นที่ผมคิดว่านำสมัยมากๆนะครับวิเวียนบราเกชนันเนี่ยบอกว่าสหประชาชาตินี่แหละควรจะเป็นศูนย์กลางในการกำหนดมาตรฐานเรื่องของธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI governance นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศอันนี้ผมคิดว่าก้าวหน้านะครับแล้วก็สร้างสรรค์มากๆนะครับก็แน่นอนตามสไตล์ของสิงคโปร์นะครับ
1: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแฟรงกี้ชานก็เลยได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าเจ้าชายมาถึงเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องประเด็นปาเลสไตน์แล้วก็ฉนวนกาซาเวสต์แบงก์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมีประเทศอะไรในอาเซียนบ้างครับที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนะครับ
6: ก็แน่นอนนะครับสุกิโยโนะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียเองนะครับก็ ก็พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าเรียกร้องให้สหประชาชาติแล้วก็มหาอำนาจยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเท่าเทียมไร้อคตินะครับแล้วก็แสดงจุดยืนในการที่จะสนับสนุนสิทธิของชาวปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ผลักดันสิ่งซึ่งมันก็เป็นฉันทามติของสหประชาชาติไปแล้วนั่นก็คือ two state solution นะครับพื้นที่ตรงนั้นต้องอยู่ร่วมกันได้2รัฐนะครับทั้งรัฐปาเลสไตน์แล้วก็รัฐอิสราเอลนะครับยืนยันนะครับในการที่จะเดินหน้าสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับที่พูดถึงกรณีนี้ก็คือโมฮัมหมัดฮัสซานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศมาเลเซียนะครับที่ก็พูดถึงว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องมองเรื่องนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นนี้คล้ายๆกับทั้งบรูไนแล้วก็อินโดนีเซียแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นแล้วมาเลเซียเสนอด้วยก็คือมันอาจจะต้องพูดถึงการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับ United Nations ตัวของ Security Council นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องจำกัดการใช้สิทธิยับยั้งนะครับหรือว่า Veto Power ของสมาชิกถาวรนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยเรื่องนี้มันจบไม่ได้เพราะว่าเรารู้แหละว่าในประเด็นความขัดแย้งพวกนี้เนี่ยมหาอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีรัสเซียยูเครนอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นปรปักษ์กันระหว่างรัสเซียกับนาโตเนี่ยให้ตายยังไงรัสเซียเองซึ่งเป็นสมาชิกถาวรก็จะยกมือใช้สิทธิยับยั้งตลอดหรืออย่างในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะครับทั้งนั้นที่เนทันยาฮูเนี่ยเวลาพูดในเวทีสหประชาชาติเนี่ยก้าวร้าวกลางนะครับแล้วก็ถึงขั้นแล้วก็แน่นอนทุกคนรับไม่ได้ก็วอล์กเอาท์นอกจากวอล์กเอาท์เสร็จอิสราเอลยังให้คนไปจดชื่ออีกว่าใครวอล์กเอาท์บ้างนะครับเหมือนกับว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเอาคืนที่หลังแบบนี้นะครับซึ่ง70กว่าประเทศวอล์กเอาท์นะครับตอนที่อิสราเอลพูดเนทันยาฮูพูดแต่ในกรณีไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลสหรัฐอเมริกาซึ่งก็รับเงินล็อบบี้จากอิสราเอลไปเยอะเนี่ยก็จะให้ท้ายอิสราเอลโดยการใช้สิทธิยับยั้งตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่ผมคิดว่าการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติมันจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือประเทศมหาอำนาจเขาก็ไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าไอ้การมีสิทธิยับยั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบไอเทมลับของเขาอะนะครับมันเป็นไพ่ตายของเขาในการที่จะชั้นประเทศเดียวก็สามารถที่จะยับยั้งทุกคนได้หมดนะครับ
7: ก็เป็น
1: ครับอาจารย์ครับประเทศไทยเราเดินออกไหมครับตอนอิสราเอลพูดนะคร
6: ับ ประเทศไทยเราเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเรานั่งฟังด้วยความอดกลั้นครับแต่ว่าพวกประเทศโลกมุสลิมส่วนใหญ่เขารับไม่ได้จริงๆนะครับ
0: อาจารย์ขาก่อนหน้านี้ค่ะด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในอาเซียนกันเองนะคะแล้วก็สภาพที่เกิดจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเสียงในอาเซียนเราแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งนึงที่อยากจะให้เมียนมากลับมา re-engage ใหม่กับอีกฝั่งนึงที่อยากจะใช้ไม้เด็ดหรือว่าไม้แข็งกับเมียนมาอาจารย์มองเห็นการที่จะผสมผสานร่วมกันไหมคะอาจารย์คะ
6: ตอนนี้มันยังแยกออกมาเป็นเอาเข้าจริงๆเผลอๆจะแยกเป็น3กลุ่มด้วยซ้ำนะครับ
0: กลุ่มแรกเลยครับ
6: ครับกลุ่มแรกเนี่ยแน่นอนคนที่อยู่ในเมนแลนด์อาเซียนนะครับก็คือไทยนะครับกัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ยมองว่าเราต้องกลับไปมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์นะครับกับแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับระดับ recalibrated นะครับ engagement หรือว่าตัว constructive engagement กับเมียนมานะครับในขณะเดียวกันกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มซึ่งฮาร์ดไลน์นะครับยังคงยืนยันในเรื่องของ5 point consensus เนี่ยเราเห็นประเทศอย่างเช่นติมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์นะครับตัวของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับยังยืนยันเสียงกล้าวนะครับว่าต้องยึดมั่นในฉันทามติ5ข้อถึงแม้มันจะทำงานไม่ได้มาตลอดนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือบรูไนกับสิงคโปร์เนี่ยดูเหมือนจะเงียบๆนะฮะบรูไนเนี่ยเข้าใจได้ว่าเงียบๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเองเป็นรัฐเล็กขนาดเล็กนะครับแต่ในกรณีของสิงคโปร์เนี่ยด้านหนึ่งเราเห็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าต้องยึดมั่นหลักปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากลถูกต้องไหมครับแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงินนะครับภาคเอกชนต่างๆก็มีธุรกรรมมีธุรกิจกับฝั่งเมียนมาเยอะนะฮะเพราะนั้นเขาเองก็ดูเหมือนจะสนับสนุนทั้งสองทางนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดแหละสำหรับทางภาคธุรกิจเนี่ยไอการยืนยันกระต่ายขาเดียวทำเรื่องเดียวท หัวชนฝาโดยที่ไม่ได้ดูสภาวะการจริงมันก็อย่างเช่นยืนยันว่าจะต้องใช้ Five Point Consensus ทั้งนั้นมันผ่านมากี่ปีแล้วก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันการโอนอ่อนผ่อนตามนะครับแล้วก็คล้ายๆฟอกขาวให้กับตัวของผู้นำพม่าที่ผ่านการรัฐประหารมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานในทางสากลเพราะฉะนั้นบางประเทศเองก็เลือกที่จะเลือกทั้งสองข้าง
0: อ
6: ันนี้ก็จะเป็นข้อที่3นะครับ
1: อาจารย์ครับอย่างติมอร์เลสเต้เนี่ยก็เป็นประเทศใหม่ประเทศเล็กทำไมเขาถึงกล้าเสียงแข็งในเรื่องนี้ครับ
6: ติมอร์เลสเต้เป็นประเทศที่เป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของการที่จะสร้างระบบที่เป็นระบบการปกครองที่เหมาะสมนะครับกับประเทศของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เขาเป็นประเทศสร้างใหม่นะครับแล้วก็เป็นประเทศซึ่งเกิดขึ้นในเพิ่งจะไม่เกิน20ปีไม่เกิน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะก้าวหน้ามากในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับก็เขาเองก็ต้องรักษาโพซิชันรักษาภาพพดรักษาภาพลักษณ์ตรงนี้ไว้ให้ได้
0: ครับอืมค่ะอาจารย์มองค่ะเชิญพี่ต้นค่ะ
1: อยากให้อาจารย์สรุปว่าแล้วเวทีนี้เนี่ยผู้นำของเราเนี่ยทำอะไรได้เป็นประโยชน์โทษผลบ้างครับอาจารย์ครับเหลือ2นาทีครับ
6: ก็ผมคิดประเทศไทยเราก็แสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าเราเองเนี่ยอยากจะเป็นสะพานนะครับเราจะเป็น bridge builder นะครับในการที่จะเชื่อมโยงเวทีต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลักดันการปฏิรูปสถาบันระหว่างประเทศให้มันมีความ inclusive มากยิ่งขึ้นนะครับเราเองเนี่ยนะครับยืนยันว่าโมเดลของแล้วก็ประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยแค่ไม่กี่ประเทศนะครับที่สามารถที่จะเป็นโมเดลต้นแบบในเรื่องนี้ได้เพราะว่าเรามีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงทางการแพทย์ได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับ เราก็ยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วเราก็ต่อต้านนะครับเรื่องของสแกมต่อต้านในเรื่องของการที่จะมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเพื่อที่จะขอความเห็นใจจากทั่วโลกทั้งนั้นที่มันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับในกรณีของข้อพิพาททางด้านเขตแดนนะครับหรือว่าการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราเองนาทีนี้เราอาร์ติคูเลตนะครับเรานำเสนอเราผลักดันเรื่องนี้เนี่ยในทุกเวทีนะครับแล้วก็มันก็เป็นความต่อเนื่องนะครับจากเวทีเปิดนะครับของกระบวนการประนอมภาคบังคับที่เกิดขึ้นไปแล้วที่สิงคโปร์ของการประชุมอังครอสนะครับก็เที่ยวนี้ในเวทีสหประชาชาติเองคุณอนุทินก็พูดเรื่องนี้ต่อนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างโมเมนตัมที่ต่อเนื่องนะคร
0: ับ ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากมากเลยครับ
6: ครับ
1: แล้วก็เราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณหมอนี่อาเซียนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านปลอดภัยจากน้องน้ำกันนะครับ
0: ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่30กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะเรายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะทั้งในกรุงเทพเองแล้วก็หลายๆพื้นที่ในต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบางกะปิเขตหลัก4เขตพระขนงกรุงเทพมหานครจำนวน 1,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยค่ะขณะที่เมื่อคืนนี้นะคะประมาณ5ทุ่มครึ่งค่ะมีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรเพิ่มศิลป์เขตสายใหม่กรุงเทพโดยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินลุยน้ำท่วมสูงเหนือหัวเข่าค่ะเข้าไปพบกับประชาชนพร้อมกับแจกถุงยางชีพโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาขอบคุณพร้อมกับขอถ่ายรูปนะคะซึ่งปรากฏว่าระหว่างที่นายกอนุทินยืนคุยอยู่กับประชาชนก็ได้ควักแบงค์พันออกจากกระเป๋ามาแจกให้ประชาชนพร้อมกับพูดว่ามีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอทำให้ประชาชนก็แสดงความดีใจเข้ามารับเงินจากนายกด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้นำมือขึ้นมากันไว้พร้อมกับขอไม่ให้ถ่ายค่ะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวนะคะจากข่าวสดออนไลน์นะคะที่ลงภาพของนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขตสายไหมเมื่อ5ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะพาดหัวใหญ่เดลินิววันนี้ค่ะถุงยางชีพพระราชทานทรงห่วงใยบรรเทาทุกข์ท่วมกทม.นายกจัดงบกลาง 4,000 ล้านจ่ายเยียวยาเคาะ160,000 ล้านป้องกรุงภาคกลางตะวันออกไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบขออภัยค่ะในหลวงโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตบางกะปิเขตหลัก4เขตพระโขนงกรุงเทพกทม.การงบกลาง 4,000 ล้านเยียวยาน้ำท่วมนายกเผยครม.เคาะแล้ว 160,000 ล้านโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยป้องกันน้ำท่วมกทม.ภาคกลางและปริมณฑลค่ะขณะที่พาดหัวใหญ่ไทยรัฐน้ำเน่าเหม็นแถมยุงก็ชุมสุดระทมคลองจันร่มเกล้าท่วมขังจมบาดาลมา5วัน2เขื่อนใหญ่เต็มความจุเตือนทะเลหนุนถึง4ตุลาคมภาคกลางและตะวันออกยังหนักพบ2ศพแม่ลูกเส้นน้ำป่าวิกฤตน้ำป่าทะลักดอยสุเทพแจ้งปิดน้ำตก2แห่งจังหวัดตากพ่อเท่าหนีน้ำไม่ทันดับคาบ้านค่ะ
2: ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการกำชับให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกำลังกันลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงในขณะที่พรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคครับก็ลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำณประตูระบายน้ำคลองบางตลาดจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับระบุว่านอกจากความช่วยเหลือเฉพาะหน้ารัฐบาลต้องแสดงแผนการบริหารจัดการน้ำและป้องกันระยะยาวให้ชัดเจนทางนี้พรรค ประชาชนก็เตรียมใช้กลไกสภาผู้แทนราษฎรขับเคลื่อนการทำงานควบคู่กับการลงพื้นที่โดยเสนอญัตติด่วนในวันที่30กันยายนเพื่อสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในวันที่1ตุลาคมเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยการสั่งการและแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนอกจากนี้นายณัฐพงศ์ยังได้แสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดชอบด้วยกฎหมายโดยชี้ว่าบาร์โค้ดที่สามารถระบุตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นั้นขัดกับหลักการลงคะแนนลับในทางปฏิบัติและอาจจะเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่หวังดีตรวจสอบการลงคะแนนย้อนหลังได้ซึ่งพรรคประชาชนจะเดินหน้าผลักดันการปฏิรูปองค์กรอิสระให้ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับอนุทินแจกงานรัฐมนตรีสู้ท่วมบิ๊กดุลดูกรุงเชนเหนือปชน.ส่งทีมลงช่วยประชาชนใช้สภารุกรัฐบาลแก้วิกฤตมาการคืน11โบราณวัตถุปชน.ไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดยันไม่ควรมีในบัตรเลือกตั้งจ่อชงยติด่วนถามเรื่องน้ำท่วมกรุงครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะเพจ Facebookกรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนสภาพอากาศโดยระบุว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลาคมนี้ฝากตามข่าวการทีทีนิดนึงนะการแจ้งเตือนดังกล่าวก็มีขึ้นหลังจากหลายพื้นที่ของประเทศไทยเพิ่งเผชิญกับฝนตกหนักสลับเบาตลอด 2-3 วันทำให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ค่ะแม้ว่าในกรุงเทพซึ่งแม้ว่าในระยะนี้กลุ่มฝนจะเริ่มซาลงและมีแดดออกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่าจากการติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมจะมีมวลอากาศหรือว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นอีกรอบทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินเบื้องต้นนะคะว่ากลุ่มฝนรอบใหม่นี้อาจจะมีความรุนแรงน้อยกว่ารอบที่เพิ่งผ่านพ้นไปอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งคอยติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและอัปเดตสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและถี่ขึ้นเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าพูดถึงน้ำเหนือนะคะว่าเรามอนิเตอร์ตลอดสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่น่ากังวลเพราะน้ำเหนือลงมาที่เจ้าพระยาเรามีจุดเช็คอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเฉลี่ย 1,814 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังรับได้อยู่โดยหลักการน้ำเหนือกับน้ำหนุนก็คือน้ำเดียวกันอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนหลักการก็คือต้องดูดข้ามคันไม่มีช่วงเวลาที่จะเปิดประตูให้น้ำได้เพราะน้ำเจ้าพระยาสูงกว่าน้ำข้างในเสมอเพราะฉะนั้นน้ำเหนือกับการดูดน้ำจึงไม่มีปัญหาน้ำเหนือก็จะมี2 ส่วนก็คือล้นข้ามคันแต่ตอนนี้ไม่ข้ามคันแต่จะมีปัญหากับชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำส่วนน้ำเหนือโดยตรงคิดว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรก็มีเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันยกเว้นน้ำเหนือที่ผ่านออกมาทางทะเลทางฝั่งตะวันออกก็อาจจะมีผลกระทบกับทางฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็ได้คุยกับกรมชลประทานให้ชะลอใช้ชะลอการผันน้ำไปทางฝั่งตะวันออกก่อนทางด้านของนายพรพรมณสวิกิตเศษรองผู้ว่ากทม.ก็บอกนะคะว่าสำนักเทศกิจกทม.ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งเคลียร์รถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่คลองตันและรามคำแหงเพื่อรองรับประชาชนจะเริ่มกลับมาทำงานปกติค่ะพาดหัวของเดลีนิวนะคะฝนมาอีกแล้วจับตาระลอกใหม่เมืองหลวงยังวิกฤต3เขื่อนใหญ่เอาไม่อยู่ถนนยังไม่ทันแห้งฝนรอบใหม่จ่อคิวถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาร้องแล้วหัวจะปวดแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองชุดใหม่จองคิวถล่มช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้ประเมินความรุนแรงไม่เท่ารอบที่ผ่านมาแต่ย้ำขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานยืนยันน้ำเหนือไม่มีผลกระทบกรุงเทพปริมณฑลขณะเขื่อนใหญ่เตือนชาวบ้านปรับเพิ่มการระบายน้ำเตือน3 จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยา เตรียมรับมือระดับน้ำสูงขึ้นแนะป้องกันทรัพย์สินด้านกระทรวงสาธารณสุขยกระดับ7มาตรการดูแลน้ำท่วม25จังหวัดตายแล้ว19รายอนุทินเปิดใจลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมไม่ได้สร้างภาพยอมรับเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่ประสบภัยเตรียมกำหนดแนวทางการช่วยเหลือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนย้ำงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
2: ครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพก็ยังมีวิกฤตในหลายๆจุดนะครับโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงประมาณเมตร30เซนติเมตรยาวนานกว่า5วันและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะครับและกลิ่นเน่านะครับขยะและก็คราบน้ำมันลอยเกลื่อนชาวบ้านต้องใช้ภาชนะลอยน้ำเดินทางออกมาซื้ออาหารไกลกว่า 2-3 กิโลเมตรส่วน4แยกบางกะปิก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดยังไม่สามารถผ่านได้ด้านซอยรามคำแหง24และสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเกือบ1เมตรรถยนต์จมน้ำหลายคันส่วนถนนรามคำแหงหน้ามหาวิทยาลัยครับมีน้ำท่วมขังบางจุดรถเล็กสามารถผ่านไปได้และก็มีน้ำนะครับเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกันกับที่แฟลตคลองจันทร์15นะครับที่ถูกตัดขาดจนชาวบ้านเนี่ยต้องจัดทำอาหารแจกจ่ายกันเองขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกอย่างพัฒนาการคลองตันประเวศสะพานสูงและสวนหลวงมีน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเนื่องจากว่าคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์ปริมาณน้ำเต็มความจุนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพต้องสั่งหยุดเรียนยาวตลอดสัปดาห์กว่า155แห่งครับก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามรายการ9ทันข่าวในช่วงที่2นะคะมีข่าวมาฝากใครที่ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันเช่นคุณภูเบศนะคะทั้งประชุมพรีเซนต์คุยงานหรือไลฟ์บ่อยๆมีอาการเจ็บคอไอคันคออยากมีตัวช่วยดีๆติดตัวไว้ตอนนี้เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วค่ะยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแถมไม่เติมน้ำตาลด้วยนะคะราคาเพียง20บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ Big C Boost CJ Express Lotus Jiffy Lawson Dear Tummy ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์ทั้งที่ Shopee Lazada และ LINE Shopping @เสียงเพียวค่ะ
2: ครับต้องไปจัดหากันแล้วนะครับมาต่อกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินลงทุนประมาณ 165,000 ล้านบาทครับระยะเวลาดำเนินการ8ปีตั้งแต่ปี2570ถึงปี2577เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงโครงสร้างในระยะยาวโดยจะช่วยตัดยอดน้ำเหนือและมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักไม่ให้ไหลทะลักลงสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครด้วยการผันน้ำออกสู่อ่าวไทยผ่านระบบการปรับปรุงคลองเดิมและขุดคลองใหม่รวมระยะทาง270กิโลเมตรรับสามารถระบายน้ำได้สูงสุด600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3.48 ล้านไร่ลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ 16,930 ล้านบาทต่อปีครับทั้งยังเก็บกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้งได้ถึง 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยงบประมาณก้อนแรกจะเริ่มตั้งแต่ปี2570ในพื้นที่ชัยนาทขณะที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังพิจารณาจัดหาเงินกู้ที่เหมาะสมนอกจากนี้ครม.ก็ยังขยายเวลาในการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรให้แล้วเสร็จภายในปี 2571 ร็จโดยกำชับไม่ให้ขยายเวลาอีกพร้อมอนุมัติงบกลาง 4,731 ล้านบาทให้ปภ.เร่งเยียวยาประชาชนและมอบหมายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเข้ามากำกับดูแลช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมถักกับทางกรุงเทพมหานครด้วยครับส่วนทางด้านของนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประเมินนะครับว่าถนนสายหลักประมาณ 90% จะกลับมาสัญจรได้ภายใน2วันและพื้นที่แอ่งกระทะอย่างคลองจันร่มเกล้าลาดกระบังอาจจะต้องใช้เวลา7วันนะครับในการระบายน้ำอย่างไรก็ตามทางกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศเตือนประชาชนริมแม่น้ำและนอกแนวคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29กันยายนถึง4ตุลาคมร่วมกับมวลน้ำเหนือไหลสมทบเช่นเดียวกันกับกรมชลประทานที่แจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6ให้รับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ภาพรวมทั่วประเทศครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปความเสียหายใน29จังหวัดและ50เขตในกรุงเทพประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2.6 ล้านคนมีผู้เสียชีวิตสะสม22ศพซึ่งรวมถึงเหตุการณ์กระแสน้ำพัดรถกระบะจน2แม่ลูกเสียชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรีและเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิต3รายที่จังหวัดนนทบุรีโดยปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำแม่กลองได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครให้เร่งยกของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพอย่างทันท่วงทีมีประเด็นพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่เช้านี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับไฟเขียวบิ๊กโปรเจกต์ 1.65 แสนล้านรัฐบาลงัดแผนสู้

0: ขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นพาดหัวใหญ่โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครม.ทุ่ม 1.6 แสนล้าน8ปีเสร็จป้องกทม.ปริมณฑลเคาะ 4.7 พันล้านช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติเร่งกู้คลองจันทน์ร่มเกล้าฝนกระหน่ำเชียงใหม่200มิลลิเมตรปภ.เผยจม29จังหวัดดับ22รายครับ
1: วิกฤตน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ขณะนี้นะคะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการเดินทางและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะโดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างสะสมมากถึง 5,600 ใบนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ออกมากราบขออภัยผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกคนค่ะหลังเกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างสะสมมากกว่า 5,600 ใบในช่วง3วันที่ผ่านมา CEO การบินไทยชี้แจงนะคะว่าสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมขังรุนแรงในพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพนักงานภาคพื้นดินทำให้พนักงานไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ตามปกติโดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางและมีใบอนุญาตอย่างโหลดมาสเตอร์จากปกติที่ต้องใช้45คนต่อวันเหลือมาทำงานเพียง20คนเท่านั้นขณะที่แรงงานทั่วไปจาก500คนเหลือเพียง200ถึง300คนส่งผลให้กำลังคนหายไปเกือบครึ่งหนึ่งจนผู้บริหารที่มีใบอนุญาตต้องลงไปช่วยกำกับงานข้างเครื่องบินด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาคาร์โก้ค้างในคลังสินค้าเนื่องจากผู้ประกอบการภายนอกเข้ามารับสินค้าไม่ได้ทำให้อุปกรณ์ลากค้างระบบและกระทบต่อการขนถ่ายสัมภาระต่อเนื่องกันเป็นห่วงโซ่สำหรับแนวทางการแก้ไขการบินไทยก็ได้จับมือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขนย้ายสัมภาระออกมาระบุโซนตามวันและเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารตรวจสอบแท็กสัมภาระและรับคืนได้สะดวกขึ้นโดยตั้งเป้าหมายเร่งเคลียร์สัมภาระทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน72ชั่วโมงค่ะพร้อมกับเปิดจุดให้บริการจ่ายค่าชดเชยกรณีสัมภาระและเที่ยวบินล่าช้าทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารแล้วซึ่งปัญหานี้นะคะก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังเจอปัญหากับตัวเองนะคะระหว่างเดินทางกลับจากการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะคะและไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระก็ต้องรอคิวนานกว่า 5-6 ชั่วโมงค่ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าการทำงานของการบินไทยสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศอย่างมากพร้อมกระทุ้งไปยังผู้บริหารการบินไทยให้ทำงานเชิงรุกมากกว่านี้โดยระบุว่าหากไม่พร้อมทำงานหรือคิดว่าใกล้จะครบวาระแล้วไม่ทำอะไรควรพิจารณาตัวเองและลาออกไปเพื่อให้คนที่พร้อมมาทำหน้าที่แทนค่ะพาดหัวของมติชนนะคะบินไทยขอโทษเป๋าค้าง5,600 ใบลั่น72ชั่วโมงเคลียร์จบเยียวยาจ่ายค่าชดเชยชี้เหตุน้ำท่วมบ้านพนักงานสุรศักดิ์ฉุนไล่พ้นเก้าอี้กนอระวังนิคมจมค่ะ
0: ครับมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามนะครับในช่วงหน้าเรื่องของไทยใช้สิทธิ์ตอบโต้กัมพูชากลางที่ประชุม UN ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับณที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเชิดชายใช้วัยวิทย์นะครับเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติได้ใช้สิทธิ์ตอบโต้ถ้อยแถลงของนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่กล่าวหาพาดพิงประเทศไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81เมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาโดยนายเชิดชัยกล่าวแสดงความเสียใจที่กัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อความกล่าวหาที่ไร้มูลความจริงต่อไทยมานานถึง9เดือนนับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงซึ่งขัดกับข้อตกลงระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้ง2ฝ่ายที่เคยตกลงกันไว้

0: ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์พร้อมกับย้อนทบทวนถึงต้นตอความขัดแย้งว่าเกิดจากการที่กัมพูชาเปิดเผยคลิปเสียงการสนทนาส่วนตัวของผู้นำและการลอบวางทุ่นระเบิดใหม่จนทหารไทยต้องสูญเสียอวัยวะและการยิงจรวดเข้ามาในดินแดนไทยจนทำให้พลเรือนรวมถึงผู้หญิงและเด็กต้องเสียชีวิตนอกจากนี้ไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีชาวกัมพูชา 20,000 คนที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศว่าแท้จริงแล้วเป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวของไทยมาตั้งแต่ทศวรรษ1970และปฏิเสธที่จะเดินทางกลับแม้ไทยจะประท้วงหลายครั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำดินแดนทั้งนี้ไทยยืนยันว่ายังคงยึดมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิงใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดและเข้าร่วมกระบวนการประนอมข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลอย่างสร้างสรรค์สุดท้ายไทยได้เรียกร้องความจริงใจจากฝ่ายกัมพูชานะครับโดยขอให้ยุติการยั่วยุตามแนวชายแดนและหันมาร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ออนไลน์เพื่อสร้างความไว้วางใจและก้าวเข้าสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีพาดหัวข่าวกรอบเล็กในมติชนนะครับบอกว่าเชิดชายโต้เขมรบนเวที UN 9เดือนยังไม่หยุดใส่ร้ายไทยเชิดชายทูตไทยประจำ UN โต้กัมพูชานะครับ9เดือนยังไม่หยุดกล่าวหาไทยชี้สันติภาพยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันแจ้งผู้พลัดถิ่นเป็นกัมพูชาอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงในไทยครับ
1: ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ2570ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะเคาะแผนหนี้ปี70กู้ใหม่ 1.26 ล้านล้านไทยพลัส2ได้แน่ครม.ไฟเขียวแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบ70ส่งผลสัดส่วนหนี้พุ่งไปที่ 69.7% ต่อ GDP สบน.ลั่นยังไม่ทะลุเพดานที่ 70%การันตีไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้ใช้แน่เพราะเบิกเงินไปแล้วพัฒดารัฐเผยเคาะจ่ายเกษตรกรไร่ละพันอีก 230,000 ครัวเรือนพร้อมผุดบ้านเช่าผู้มีรายได้น้อยใน4จังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสค่ะ
0: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เตรียมปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงคะแนนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีบาร์โค้ดและ QR code บนบัตรเลือกตั้งนะครับบอกว่าการดำเนินงานของกกต.ไม่มีความผิดแต่ว่ามีแนวทางไม่ให้มีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอีกโดยกกต.ก็ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับที่วิจารณ์ยุติการเคลื่อนไหวมิเช่นนั้นอาจจะพิจารณาใช้สิทธิ์ทางกฎหมายพร้อมกับเปิดเผยแนวคิดในการนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการกาบัตรเบื้องต้นนะครับกกต.ได้มีเครื่องลงคะแนนพร้อมใช้งาน250ชุดชุดละ4เครื่องลงคะแนน1เครื่องรวมนะฮะซึ่งเป็นระบบสแตนด์อะโลนไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือบลูทูธจึงไม่สามารถถูกแฮกได้กกต.ก็เตรียมยกร่างระเบียบเพื่อใช้นำร่องในการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเล็กเช่นอบต.ชั่วคราวก่อนและมีแผนพัฒนาเครื่องให้มีราคาถูกลงและปลอดภัยขึ้นเพื่อรองรับการเลือกตั้งระดับใหญ่การเลือกตั้งล่วงหน้าในอนาคตซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณและลดกรรมการประจำหน่วยได้อย่างมหาศาลครับมีพาดหัวในประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าใช้เครื่องลงคะแนนกกต.สบช่องแทนกาบัตรเลือกตั้งควันหลงหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบาร์โค้ดกกต.สบช่องจ่อใช้เครื่องลงคะแนนแทนบัตรเลือกตั้งกระจายล็อตแรก250เครื่องลงทุกจังหวัดชี้ประมวลผลเร็วประหยัดงบประมาณได้มากด้านปชน.ดาต่างรุมถล่มเถงไม่เห็นด้วยศาลรัฐธรรมนูญคดีบัตรบาร์โค้ดชี้ย้อนแย้งย้ำต้องตัดปัญหาตั้งแต่ต้นต่อครับ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะวันนี้มีภาพของวิวกุลวุฒิวิทิศสารยอดนักแบดมินตันนะคะก็ปลื้มเหรียญทองเหรียญที่12ของทัพกีฬาไทยหลังเอาชนะเลเคียนวิวเลเคียนยิวจากสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะคะใครที่ได้ดูน้องวิวแข่งเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสุดมันเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับนอกจากน้องวิวนะครับก็มีนักกีฬาเซปักตะก้อทีมชาติไทยเปิดเกมบุกฟาดทำคะแนนใส่คู่ปรับสำคัญอย่างมาเลเซียก่อนเอาชนะไป2-0เซตคว้าเหรียญทองประเภททีมเดี่ยวชายนะครับสมัยที่7ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
1: ค่ะขออัปเดตเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าในลักษณะทั่วไปนะคะ

0: ว่าไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้ฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างนะคะเบรกกิ้งนิวของไทยโพสต์ค่ะพาดหัวแบบนี้ค่ะโล่งอกวันนี้ฝนเทแค่ 30% ส่วนภาคใต้หนัก 60% ค่ะ
1: สปพ.ร.เปิดเส้นทางอาชีพสะบ้าย้อยต่อยอดทุนท้องถิ่นเชื่อมเกษตรกรท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ชุมชนพันเอกภัทรชัยแทนขำรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่4จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยโดยจุดแรกณศูนย์ขับเคลื่อนการเรียนรู้สกร.เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชนสะท้อนการนำองค์ความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพจากนั้นลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงเกษตรตำบลนาโนดบ้านคลองเต่าเยี่ยมชมแปลงกาแฟโรบัสต้าและผลิตภัณฑ์กาแฟรวมถึงน้ำผึ้งชันโรงซึ่งเป็นการเชื่อมโยงภาคเกษตรเข้ากับการท่องเที่ยวและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนปิดท้ายที่กลุ่มอาชีพกองพันอบร.คูหาเขาแดงเยี่ยมชมกิจการเลี้ยงชันโรงสาธิตการเก็บน้ำผึ้งชันโรงและการเลี้ยงปลานิลซึ่งต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกทั้งนี้ในการลงพื้นที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนเพื่อให้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดคุณค่าสร้างรายได้และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสาสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสิงห์ทุวราวันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สายไหมกลางดึกให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังมีประกาศแจ้งเตือน3เขตกทมในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายเอกภพเหลืองประเสริฐได้ลงพื้นที่เขตสายไหมช่วงดึกณบ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเพื่อมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นพร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงครัวที่ปรุงอาหารก่อนเดินลุยน้ำตามตึกต่างๆเพื่อพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยอย่างเป็นกันเองและแจกถุงยางชีพโดยเน้นย้ำว่ารออีกไม่กี่วันและยิ้มรับพร้อมกล่าวอารมณ์ดีตอบกลับชาวบ้านที่ขอบคุณว่าเยี่ยมอะไรน้ำท่วมขนาดนี้อายนะนอกจากนี้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารหนึ่งได้เข้ามาสะท้อนความเดือดร้อนโดยขอให้ภาครัฐช่วยผันน้ำออกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังยาวนานเหมือนปี2554นายกรัฐมนตรีระบุว่าเตรียมเครื่องมือและเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมแล้วแต่ต้องรอจังหวะระบายน้ำข้างนอกลงก่อนเพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้ามาโดยสั่งการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกว่า300-400เครื่องลงแก้ปัญหาพร้อมให้ปภ.เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินมาตรการเยียวยาต่อไปสำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้ประสานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดเพื่อประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบน่องกรุงเทพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานโดยมีการประชุมสรุปสถานการณ์ร่วมกันทุกเช้าเวลา8 นาฬิกาเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่อัตรา2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบในหลักการกรอบบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้กรมชลประทานสามารถปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือโดยจะทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ขณะเดียวกันระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่+17.66 เมตรใกล้แตะเกณฑ์ควบคุมที่+18เมตรหากระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นไปมากกว่านี้จะทำให้พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทขยายเป็นวงกว้างจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาขณะเดียวกันกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อจำกัดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแม้กนช.จะเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่การระบายจริงจะพิจารณาตามสถานการณ์น้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
9: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
11: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
14: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
2: ผาไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
15: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
16: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
17: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
18: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาท

สนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: FM ขอนจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยู่พื้นที่ไหนยังคงต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถส่งเรื่องราวมาให้เราเป็นสื่อกลางกันได้เลยผ่านทางเพจอสมทจันทบุรีนะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ปังปอนมารายงานตัวเหมือนเดิมค่ะกลางสัปดาห์แบบนี้เราเจอกันปลายเดือนแบบนี้นะคะ30 กันยายน 2569ต้อนรับทุกท่านเหมือนเดิมเลยค่ะอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะๆเข้ามาหรืออัปเดตสถานการณ์ตอนนี้อยู่ตรงไหนเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยกันมาได้เลยผ่านทางหลังไมค์039-471-444 inbox มาได้ที่เพจอสมทจันทบุรีค่ะพูดถึงการช่วยเหลือต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะคะที่ลงไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะหลายคนบอกว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงนะคะพี่น้องประชาชนด้วยกันเองนี่แหละที่ไปให้ความช่วยเหลือก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าทั้ง9อำเภอกระทบเป็นหมื่นครัวเรือนเลยทีเดียวนะคะหลายโครงการที่เขามีการลงมาช่วยเหลือกันค่ะทั้งของโครงการชลประทานจันทบุรีก็มีการเร่งระบายน้ำอย่างรวดเร็วในขณะที่หลายคนนะคะก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วก็อาจจะจำเป็นต้องใช้เวลาสักประมาณ1สัปดาห์กว่าจะคลี่คลายสถานการณ์ได้ในช่วงนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายคนยังคงต้องการความช่วยเหลือกันอยู่นะคะประสานเบื้องต้นไปได้เลยที่อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือจะเป็น191ได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนท่านไหนนะคะต้องการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่กู้ภัยสว่างกตัญญูเบอร์นี้ค่ะ0393111388ได้เลยนะคะ

0: Hot Green News
1: การมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนสำหรับโครงการเมืองทองธานีเมืองอัจฉริยะมีชีวิตตั้งอยู่บนพื้นที่ 4,000 ไร่มีลักษณะเป็นเมืองผสมผสานใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างครบถ้วนทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยโรงแรมสำนักงานสถานศึกษาหน่วยงานราชการและศูนย์แสดงการประชุมเมืองทองธานีในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่จัดแสดงสินค้าคอนเสิร์ตหรือการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่กำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ครบวงจรพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของประเทศที่ผสานการทำงานการดำรงชีวิตความบันเทิงการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจไว้ในแห่งเดียวเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้อยู่อาศัยชุมชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
0: Mcot Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: Mcot Hello One One

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: และแน่นอนในสภาวะที่น้ำท่วมในหลายพื้นที่ผ่านมาหลายวันแล้วนะคุณผู้ฟังทั้งน้ำทั้งโคลนที่ท่วมขังเนี่ยอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเห็นหลายคนเนี่ยเป็นโรคน้ำกัดเท้าแต่ต้องเฝ้าระมัดระวังดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคุณผู้ฟังระวังเรื่องของแผลติดเชื้อแล้วก็โรคผิวหนังกันด้วยนะคะหลายคนบอกว่าตอนนี้มีสภาพเท้าที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดเหลือเกินเลยค่ะล้างเท้าให้สะอาดนะคะถ้ามีบาดแผลหรือว่ารอยถลอกเนี่ยหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสน้ำท่วมโดยตรงค่ะแล้วก็หลายคนบอกว่ามันสัมผัสไปแล้วจะต้องทำแบบไหนอย่างไรนะคะทีนี้ลุยน้ำไปแล้วก็คือต้องสังเกตตัวเองกันหน่อยค่ะว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากนี้คุณมีไข้มีปวดหัวหนาวสั่นปวดเมื่อยหรือว่าปวดกล้ามเนื้อหรือเปล่านะคะถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคฉี่หนูได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วมีอาการผิดปกติรีบไปพบคุณหมอจะดีที่สุดเลยนะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะ
1: M-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติมีเป้าหมายในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืนตั้งเป้าอนุรักษ์พื้นที่ทะเล 30% สอดคล้องกับโครงการ30บาย30ซึ่งเป็นเป้าหมายของสหประชาชาติที่มุ่งให้อนุรักษ์พื้นที่ทะเลและชายฝั่ง 30% ภายในปี2030บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายที่14ว่าด้วยการอนุรักษ์มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ัดกรีนนิวส
1: ์กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบไมโครพลาสติกด้านสิ่งแวดล้อมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการการพัฒนาวิธีการทดสอบระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการไมโครพลาสติกของประเทศไทยสำหรับการยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยให้เท่าเทียมสากลเป็นการยกระดับมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ของประเทศไทยในการตอบสนองต่อการป้องกันและควบคุมมลภาวะจากไมโครพลาสติกที่เป็นความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์นั่นเอง
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: าดนี้เวลา 9 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินทุวราวันนายกรัฐมนตรีขอทุกหน่วยงานน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์น้ำท่วมและใจกว้างอดทนอย่าขัดแข้งขัดขาพร้อมระดมกำลังแก้ปัญหาเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้บัญชาการเหล่าทัพผบ.ตร.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและผู้ว่ากทม.เข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแก้ปัญหาในกรุงเทพเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับจุดมุ่งหมายคือการอุดรอยรั่วและเติมเต็มภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการลงพื้นที่เห็นสภาพความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้ประสานการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานโดยยอมรับว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิและคำกล่าวว่าจากประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับเพราะในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านั้นคือความต้องการของประชาชนที่ส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปหาวิธีแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้มากที่สุดตนเผชิญมาทุกสถานการณ์อยากให้ทุกคนใจกว้างอดทนอย่าไปถือสากับคำพูดต่างแต่ให้นำสิ่งเหล่านั้นมาหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทำงานไม่ขัดแข้งขัดขากันและใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจปริมาณน้ำแม่กลองบริเวณจังหวัดราชบุรีสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเริ่มท่วมตัวเมืองบางจุดจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: สถานการณ์น้ำบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองเช้าวันนี้ที่เทศบาลเมืองราชบุรีได้เพิ่มปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 4.30 เมตรซึ่งยังคงเหลืออีก90เซนติเมตรก็จะเทียบเท่าปริมาณระดับน้ำเมื่อปี2539ที่ไหลเอ่อเข้าท่วมตัวเมืองราชบุรีโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีประชาชนจิตอาสาร่วมกับหน่วยทหารเข้ามาช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบวางแนวกั้นบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรวจพื้นที่บริเวณถนนสายต่างๆมีมวลน้ำดันย้อนขึ้นตามท่อระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรยินดีส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อท่วมถนนทำให้รถยนต์รถจักรยานยนต์ใช้เส้นทางลำบากชาวบ้านพยายามช่วยกันนำกระสอบทรายมาวางกั้นไม่ให้น้ำเข้าไปยังพื้นที่ตัวบ้านทางเทศบาลเมืองราชบุรีได้ประกาศปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเพื่อรอดูสถานการณ์อย่างไรก็ตามขณะนี้ถนนหลายสายบางจุดถูกน้ำท่วมต้องปิดการจราจรชั่วคราวโดยมวลน้ำยังไหลเอ่อเข้าท่วมตามบ้านเรือนชุมชนลุ่มต่ำริมแม่น้ำแม่กลองรวมถึงวัดท่าโขงที่อยู่ตำบลหลุมดินติดแม่น้ำแม่กลองและถนนเชื่อมต่อพื้นที่ได้ถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมเส้นทางรถยนต์รถจักรยานยนต์เริ่มใช้เส้นทางลำบากมากขึ้นกับปริมาณน้ำที่เริ่มมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
6: ดินแฉะหรือน้ำท่วมระบบรากฝอยเสียหายสิ่งที่พืชต้องการไม่ใช่ยานะครับคือออกซิเจนที่จะหยุดความเป็นพิษของดินที่ขาดอากาศรากบาดเจ็บไม่สมควรใส่ปุ๋ยเคมีหรือราดยาที่เข้มข้นที่จะทำร้ายรากคลังเกษตรบางเขนแนะนำใช้ความเป็นด่างจัดในแร่ด่างทำลายเชื้อราเติมออกซิเจนให้แก่รากหยุดความเป็นพิษของแร่โลหะสมานแผลของรากที่บาดเจ็บและไม่ทำให้ดินเป็นเมือกเหมือนกับการใส่ปูนทั่วไปแนะนำให้พ่นยาดูดซึมดีๆพร้อมกับอะมิโนเปปไทด์โปรตีนสายสั้นล่อให้พืชดูดนำไปตามท่ออาหารส่งไปทั่วทั้งต้นยอดใบและรากเพื่อจัดการโรคราพร้อมกับกลุ่มแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่เข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์พืชเพื่อสร้างฮอร์โมนออกซินสร้างระบบรากสร้างไซโตไคนินในการแบ่งเซลล์ซ่อมสร้างเนื้อเยื่อดึงไนโตรเจนในอากาศเข้าสู่ใบพืชให้เอาไปสร้างอะมิโนโปรตีนในการซ่อมสร้างเซลล์เนื้อเยื่อหยุดใบเหลืองต้นสุดโทรมรากเน่ารายละเอียดที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
7: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: MCOT New จันทร์

เดี๋ยวช่วงนี้ปังปอมีเรื่องราวของศาลาโอสถมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคุณผู้ฟังด้วยสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ศาลาโอสถขอส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมดูแลทุกท่านด้วยชุดยาช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะสำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบป่วยไม่สบายเล็กน้อยเภสัชกรเขาเตรียมพร้อมในการดูแลค่ะโดยทีมงานศาลาโอสถมีการเร่งจะส่งไปทั้ง5จังหวัด32สาขาค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมายาวไปจนถึง2ตุลาคมนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะในวันที่30กันยายนก็คือวันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปคุณสามารถไปติดต่อรับชุดยาได้เลยนะคะที่สาขานายายอามสาขาเขาดินสาขาเมืองใหม่นายายอามสาขาแกลงสาขาแก่งหางแมวสาขาเกาะลอยสาขาวังท่าช้างและที่สาขาเขาชะเมานั่นเองค่ะส่วนในวันที่1ตุลาคมติดต่อรับยาชุดได้เลยที่สาขาสอยดาวสาขาทุ่งขนานสาขาป่งน้ำร้อนตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคุณผู้ฟังสำหรับท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยที่ศาลาโอสถค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขามีเรื่องของยาป้องกันต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าหลายท่านสามารถที่จะใช้บัตรทองในการเบิกยาได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการแจกไปตามวันที่ปังปอนบอกไปเมื่อครู่นี้ใครไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อไปได้นะคะที่ Facebook ของศาลาโอสถได้เลยค่ะ

0: Green News
1: สตาร์ทอัพด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพจากประเทศญี่ปุ่นนำร่องโครงการบำบัดก๊าซเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมจุลสารายซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอย่างยั่งยืนโครงการนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโครงการมีการใช้นวัตกรรมจุลสารายเป็นการบำบัดก๊าซเรือนกระจกเป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมโดยจุลสารายมีหน้าที่ดักจับและเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสาเหตุของภาวะโลกร้อนเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียจากกระบวนการการผลิตพลังงานอีกด้วย
0: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News
1: บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดร่วมกันกับสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนสมดุลของระบบนิเวศชายหาดที่เสื่อมโทรมจากกิจกรรมของมนุษย์สำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งเป็นเรื่องของความมั่นคงทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะแนวชายฝั่งของไทยที่เผชิญปัญหาการสร้างในเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะตลอดจนถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ลุกล้ำเข้าไปในเขตนอกจากนี้ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องในวงกว้างสำหรับการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆบนสันดอนทรายชายฝั่งจึงเป็นทางออกสำคัญทั้งเรียบง่ายประหยัดและยั่งยืนอีกด้วย
0: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์กทม.ขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ารวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับนครกวางโจวนอกจากนี้นครกวางโจวมีการจัดการขยะได้อย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการฝังกลบและการใช้เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษซึ่งกรุงเทพมหานครและนครกวางโจวมีการลงนามร่วมกันด้วยเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่รวมถึงสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆได้แก่เศรษฐกิจการค้าอนามัยการศึกษาการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมการวางแผนและกิจกรรมด้านอื่นๆที่เป็นการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของทั้งสองเมืองต่อไปในอนาคต
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

ช่วงนี้หลายคนเป็นกังวลเรื่องของโรคที่มาในช่วงของสภาวะน้ำท่วมแบบนี้นะคุณผู้ฟังหลายพื้นที่ยังมีน้ำขังมีความชื้นสูงสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่ค่อยสะอาดนักนะคุณผู้ฟังรวมถึงความแออัดในศูนย์พักพิงก็สามารถทำให้เชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสต่างๆเนี่ยมันกระจายไปได้ง่ายค่ะนำไปสู่โรคระบบทางเดินหายใจต่างๆโดยเฉพาะใครที่อาจจะมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆนะคะช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองระมัดระวังเรื่องของไข้หวัดไข้หวัดใหญ่รวมถึงปอดบวมกันด้วยค่ะบางคนอาจจะมีอาการติดเชื้อราทางเดินหายใจก็เป็นไปได้นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้เข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วในหลายพื้นที่อาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างถ้าใครที่มีอาการไม่สบายตัวนะคะ

0: อตฟรีนิวส
1: ์ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสชี้แนวโน้มผลิตภัณฑ์จากแมลงเติบโตเร็วและแรงตามเทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญเรื่องของความมั่นคงทางอาหารสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการต่อยอดมูลค่าสินค้าตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้มีอุตสาหกรรมอาหารที่ให้ความสนใจกับอาหารและสารอาหารทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากแมลงได้รับความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งรูปแบบการเกษตรภายในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมทำให้ธุรกิจร้านอาหารที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพธุรกิจอาหารเสริมหรือเวชสำอางเติบโตอย่างต่อเนื่อง
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: าฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพระราชินีพระราชทานอาหารปรุงสุกและยารักษาโรคแก่ผู้ประสบอุทกภัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยตั้งโรงครัวปรุงอาหารพร้อมรับประทานพร้อมทั้งน้ำดื่มยารักษาโรคแก้น้ำกัดเท้าใบพระราชทานราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยทรงห่วงใยความยากลำบากของประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจะตั้งพร้อมประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่คลองจันทและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบได้จะตั้งภายในวัดบางเตยผลิตอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่29กันยายนถึง3ตุลาคมกำลังพลที่มาทำโรงครัวในครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจิตอาสาพระราชทานจากพันรมทบ11ไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราสำหรับเมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้เริ่มปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอด 1,000 กล่องไก่กะเพรา 1,000 กล่องไก่กระเทียมไก่ทอดกระเทียม 1,000 กล่องโดยจะนำอาหารส่งไปที่แฟลตคลองจันทน์ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะนำไปมอบในรอบเวลา 11:00 นและ 17:00 นรัฐบาลส่งพม.ปักหลักลาดกระบังทำครัวกลางส่งอาหารถุงยังชีพถึงชุมชนเคหะร่มกล้าวร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสำหรับการลงพื้นที่การเคหะร่มกล้าวในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยจะส่งอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยังชีพกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกกระจายไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรามคำแหง39เพื่อจะเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องก่อนนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเน้นการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่จริงโดยเฉพาะจุดที่การเดินทางยากลำบากประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้เดือดร้อนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงกรมชลประทานเร่งดึงน้ำฝั่งตะวันออกของกทม.ทำทางน้ำชั่วคราวช่วยคลองจันทน์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเร่งช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมกำชับให้เร่งระบายน้ำออกจากระบบและประสานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครการระบายน้ำเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครโดยกทม.เร่งระบายน้ำจากพื้นที่เข้าสู่ระบบระบายน้ำก่อนที่กรมชลประทานจะรับน้ำต่อและเร่งระบายออกสู่ทะเลพร้อมตั้งชุดบัญชาการเหตุการณ์2ชุดชุดแรกเร่งระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำตามชายแนวชายทะเลออกสู่อ่าวไทยโดยตรงส่วนอีกชุดเร่งระบายน้ำผ่านแม่น้ำนครนายกเพื่อลดระดับน้ำในระบบให้สามารถรับน้ำที่กทม.และระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งระดับน้ำยังท่วมสูงขณะที่คลองระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีน้ำเต็มล่าสุดร่วมกับปภ.และกทม.วางแนวกระสอบทรายบนถนนทำเป็นทางน้ำชั่วคราวมีลักษณะคล้ายคลองเพื่อนำน้ำไปยังจุดสูบน้ำก่อนสูบเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกทม.ขณะนี้เริ่มเดินเครื่องสูบน้ำแล้วขณะเดียวกันเร่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังในการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเสริมเครื่องสูบน้ำอีก14เครื่องส่วนสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิขณะนี้เครื่องสูบน้ำสามารถเดินเครื่องได้เต็มที่ครบทั้ง3เครื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
10: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงเอ็มคอร์ดฮิวจันทร์

อยู่กันในช่วงของ Mcot ยกนิ้วพาไปหาของดีของอร่อยกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าพูดถึงรสชาติแห่งพื้นป่าอัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านของอำเภอสอยดาวคุณคิดถึงอะไรกันบ้างคะบางคนบอกว่าถ้านึกถึงสอยดาวนึกถึงกระวานแน่นอนถูกต้องแล้วค่ะต้มกระวานใส่ไก่บ้านถือเป็นของดีเมืองจันทบุรีของอำเภอสอยดาวนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าจุดเด่นของเขาจะมีสมุนไพรประจำถิ่นนั่นก็คือกระวานที่เจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยนะคะรสชาติเรียกได้ว่าเขามี3มิติค่ะมีกลิ่นหอมละมุนคล้ายกับข่ามีรสชาติที่มันออกซ่าๆเผ็ดร้อนกลมกล่อมแล้วก็มีความเปรี้ยวด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้เขาเป็นยาสมุนไพรในถ้วยเดียวแบบนี้วัตถุดิบหลักๆก็คือหน่อกระวานอ่อนค่ะเป็นพระเอกของถ้วยนี้เลยนะคุณผู้ฟังค่ะยังมีไก่บ้านด้วยนะเนื้อแน่นเหนียวนุ่มแบบนี้มีเครื่องต้มยำข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูด้วยค่ะยังมีน้ำมะนาวสดๆใส่ลงไปบางคนเนี่ยใส่น้ำมะปี๊ดไปด้วยนะคะมีน้ำปลามีเกลือโอ้โหอร่อยแบบนี้เชิญชวนทุกท่านเลยค่ะมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยของต้มกระวานไก่บ้านของดีของอำเภอสอยดาวนั่นเองค่ะ

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News
1: จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงMcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 Mcot จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: าเดินทางเข้าวงการบันเทิงกันหน่อยนะคุณผู้ฟังขาพูดถึงวงการเพลงไทยตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่ต๋องวงทูอดีตคู่ดูโอยุค90วงทูหลายคนรู้จักกันดีนะคะพี่ต๋องเสียชีวิตลงแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการขอรับบริจาคเลือดนับว่าเป็นข่าวเศร้าแล้วก็สร้างความตกใจให้กับแฟนเพลงในยุค90อย่างมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อมีรายงานข่าวว่าพี่ได้จากไปอย่างสงบแล้วสำหรับพี่ต๋องสุรพันธ์จำลองกุลหรือหลายคนรู้จักกันในนามต๋องวงทูอดีตนักร้องแล้วก็เป็นศิลปินชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นยุค90เสียชีวิตในวัย59ปีเมื่อช่วงเช้าของวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกในระยะที่4ย้อนกลับไปในช่วงของต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะพี่ต๋องวงทูก็เคยเผชิญกับปัญหาสุขภาพแบบนี้เคยผ่าตัดไปครั้งใหญ่แล้วก็เสียเลือดเป็นจำนวนมากค่ะด้านพี่ชายคุณสุรพงษ์จำลองกุลก็โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าระบุเอาไว้แบบนี้ค่ะสวัสดีนะครับทุกท่านผมสุรพงษ์จำลองกุลเป็นพี่ชายของสุรพันธ์จำลองกุลหรือต๋องขอแจ้งข่าวให้ทราบเวลานี้ต๋องได้จากพวกเราไปแล้วครับเมื่อเวลา 10:20 นจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลกำลังเตรียมงานอยู่ขอบคุณทุกคนมากซึ่งในงานนะคะก็มีเหล่าดารานักร้องในยุค90ไปแสดงความเสียใจมาหลายท่านเลยค่ะก็ขอร่วมไว้อาลัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ
1: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: นวนมากโดยข้อมูลจากออสเตรเลียระบุว่าในแต่ละปีมีขยะเฟอร์นิเจอร์จากภาคธุรกิจมากถึง 30,000 ตันโดย 95% ถูกนำไปฝังกลบและยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลจากภาคครัวเรือนอย่างชัดเจนนอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้จริงผ้าลินินหรือขนสัตว์ก็มีข้อดีทั้งในแง่ของสุขภาพและความยั่งยืนนอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้วัสดุธรรมชาติยังสามารถทำให้บ้านของเรามีบรรยากาศที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: อตกรีนนิวส
1: ์หนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะเฟอร์นิเจอร์คือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์มือสองซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังคงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนโดยช่วยลดขยะเฟอร์นิเจอร์จำ

0: Hot Green News
1: จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เจอปัญหาเมืองหนาแน่นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกสูงและไม่สามารถมีตึกงอกเงยได้ขึ้นมาใหม่ดังนั้นสถาปนิกจึงมีการเกิดไอเดียปรับเปลี่ยนพื้นที่บนดาดฟ้าให้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆและเชื่อมโยงกับธรรมชาติหนึ่งในโจทย์สำคัญคือเด็กๆต้องใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดสถาปนิกจึงมีการออกแบบสนามเด็กเล่นให้ออกมาเป็นทีมต่างๆเช่นป่าเขียวขจีหมู่บ้านเนินเขาสามเหลี่ยมปราสาทถนนบนเนินเขาหรือฟาร์มบนดาดฟ้าเดินเข้าไปในห้องเรียนเด็กๆ ก็จะสามารถมองเห็นวิวสีเขียวๆจากต้นไม้สูงใหญ่รอบๆโรงเรียนได้แถมยังได้ร่มเงาและมีบรรยากาศที่ดีไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาในการเรียนทำให้เด็กมีสมาธิที่ดีและมีสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกัน
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร021143990
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

ื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทขอประชาชนยกของขึ้นที่สูงนายกรัฐมนตรีแจงแจกเงินประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดพระถุงยังชีพหมดอัดสวนไอซ์ลักชนกอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสดราม่าที่ถูกแซะถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามน้ำท่วมว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้อย่าไปให้ความสนใจวันนี้ทำงานอย่างเดียวใครดูด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมาถือว่าเขาได้ระบายส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบเงินให้ชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถุงยังชีพที่นำไปแจกหมดส่วนที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนที่จะกล่าวว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็จะยิ่งทำให้แตกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดประชาชนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรอความ

0: ช่วยเหลือจากภาครัฐหลังถูกน้ำท่วมเข้าสู่วันที่4พิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นตลิ่งทุกภาคส่วนได้ระดมความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการเร่งสูบน้ำออกตั้งแนวกระสอบทรายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไว้ในที่ปลอดภัยและมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ติดกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์จะได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยที่หมู่บ้านพฤกษาวิว1ตำบลคูโคตอำเภอลำลูกกาปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาติดต่อกันไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า40เซนติเมตรจนต้องใช้เรือพายในการสัญจรเข้าออกและยังคงรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและการเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันที่ซอยลำลูกกา13ตำบลคูโคตประชาชนต้องเดินลุยน้ำหรือใช้แพโฟมในการสัญจรเพราะน้ำท่วมสูง40ถึง50เซนติเมตรทีมตอบโต้ภัยพิบัติอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานีต้องนำรถยกสูงเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากยานพาหนะทั่วไปไม่สามารถสัญจรเข้าไปรับผู้ป่วยได้โดยเฉพาะปากทางเข้าถนนลำลูกกาที่น้ำท่วมสูงถึง70เซนติเมตรพิมรพัฒน์เทียนลุงเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กลับมาจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมท.จังหวัดจันทบุรี
8: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับ

0: เงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Court จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.ระดับน้ำเจ้าพระยาคลองสาขาสูงขึ้นต่อเนื่องกรมชลเจาะเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเที่ยงนี้แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำแม่กลอง4จังหวัดเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคหะร่มเกล้าลาดกระบังน้ำอย่างท่วมสูงเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าส่วนหน้าสนามทูปัตเตมีปากทางเข้าลำลูกกาน้ำยังสูงเช่นกันคนร้ายป่วนใต้ทั้งเผารถวางระเบิดเผากล้องวงจรปิด4จุดที่จังหวัดปัตตานีทั้งโรยตะปูเรือใบสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่พายุเฮอริเคนโปโลขึ้นฝั่งคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกแม้ฝนตกหนักแต่ความเสียหายน้อยกว่าที่คาดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับวันที่30กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรกูวังคติหลกและผมณรงค์จันทองครับ
1: แน่นอนนะคะยังคงต้องติดตามเรื่องราวของฝนฟ้าแล้วก็สถานการณ์น้ำกันต่อนะคะวันนี้ก็จะไปดูเริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนกันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำในเขื่อนกรมชลประทานก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำหลายเขื่อนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแม่กลองเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะมีการแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำว่าต้องเตรียมรับมือด้วยค่ะโดยกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนเพิ่มมากขึ้นเพราะฝนยังตกต่อเนื่องนะคะเที่ยงวันนี้จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งการเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวก็จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองสูงขึ้นหลายจุดคาดว่าจะเพิ่มจากปัจจุบัน50เซนติเมตรถึง1เมตรทีเดียวขณะที่น้ำที่ระบายจากเขื่อนจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงเดินทางถึงพื้นที่จังหวัดราชบุรีทางกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองแล้วนะคะโดยเฉพาะชุมชนริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเฝ้าระวังเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมตลิ่งให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะมาดูที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะน้ำไหลเข้าอ่างในอัตราสูงส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มเป็น930ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็เกินความจุของอ่างนะคะก็คือ 106.8% ค่ะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำวันนี้ประมาณ 9,970,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะจากเมื่อวานนะคะที่ระบายอยู่แค่ 5,660,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะจาก 5,6 เป็น 9,9 ค่ะจากนั้นจะทยอยเพิ่มขึ้นนะคะจนเป็น 34,560,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในวันที่2ตุลาคมปริมาณน้ำเนี่ยก็มากทีเดียวนะคะซึ่งการเพิ่มการระบายดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น3เมตรครึ่งจนถึง4เมตรค่ะแต่ยังอยู่ในลำน้ำนะคะและยังไม่ล้นตลิ่งค่ะโดยน้ำที่ระบายจากเขื่อนจะไหลไปตามแม่น้ำป่าสักผ่านพื้นที่จังหวัดสระบุรีลงมาที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
0: ส่วนเขื่อนพระราม6วันนี้ระบายน้ำอยู่ที่587ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับและตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเพื่อพร่องน้ำหน้าเขื่อนเตรียมรองรับน้ำที่ระบายลงมาจากเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์โดยเพิ่มเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่1ตุลาคมแล้วก็ทยอยเพิ่มจนเป็น

0: น้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่3ตุลาคมคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึงเมตร50และจะมีน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่นะครับก็เตือนประชาชนริมน้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8ตำบลเตรียมรับระดับน้ำที่สูงขึ้นแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงครับสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเช้าที่ผ่านมาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีแนวโน้มว่าจำเป็นต้องระบายน้ำเกินอัตรานี้โดยอยู่ระหว่างขออนุมัติจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.เนื่องจากสถานการณ์น้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ยังคงเพิ่มขึ้นโดยเช้าที่ผ่านมาครับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ยังมีน้ำจากแม่น้ำปิงด้านจังหวัดกำแพงเพชรไหลลงมาเติมด้วยส่วนระดับน้ำท่วมขังด้านฝั่งตะวันออกของกทม.กรมชลประทานเร่งรับน้ำจากระบบระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำชายทะเลและแม่น้ำนครนายกขณะที่แฟลตคลองจันยังมีระดับน้ำสูงกทม.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำทางน้ำชั่วคราวบนถนนด้วยแนวกระสอบทรายระบายน้ำจากที่ลุ่มต่ำเข้าสู่ระบบของคลองนะครับตั้งเป้าภายใน7วันลดระดับน้ำให้ต่ำกว่าระดับน้ำในลำน้ำได้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับในช่วงวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมฝนทั่วประเทศจะลดลงเหลือฝนบางแห่งช่วงเย็นถึงค่ำขณะที่ช่วงกลางวันมีแดดแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนระยะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวทิศทางลมระดับล่างมีความแปรปรวนแล้วก็มีลมหลายกระแสทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายครับส่วนช่วงวันที่5ถึง14ตุลาคมเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูอากาศแปรปรวนมากขึ้นและก็มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็นระยะคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะแม้อาจจะมีกำลังไม่แรงมากโดยจะเริ่มมีฝนต่อภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนขยายลงมาบริเวณภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลครับ
1: มาดูความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือในหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะก็ตอนนี้น้ำจากแม่น้ำน้อยนะคะล้นตลิ่งท่วมชุมชนเสนาประมาณ 50-60 เซนติเมตรค่ะเทศบาลก็ทำสะพานไม้บรรเทาความเดือดร้อนที่เมืองกาญนะคะแพพักกระชังปลาเศษวัสดุต่างๆลอยติดประตูเขื่อนแม่กลองเจ้าหน้าที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะบริเวณหน้าประตูเขื่อนแม่กลองเมื่อเช้านะคะก็มีเศษวัสดุของแพและซากกระชังปลาติดค้างบริเวณประตูระบายน้ำจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังมีแพ2ชั้นหลุดมาอีก3หลังด้วยกันนะคะกระชังปลานี่หลุดมาเป็นหลาย10กระชังเลยค่ะแล้วก็มีเศษถังของแพแล้วก็แพพักที่มาติดอยู่หน้าประตูเขื่อนค่ะเขื่อนต้องสลับบานประตูนะคะแล้วก็ผูกแพไม่ให้ไหลไปปะทะกับประตูเขื่อนที่อยุธยาถนนธรรมสิทธิ์เสนาอำเภอเสนาหน้าโรงเรียนราชบำรุงสิงห์นาถบำรุงสินนะคะน้ำจากคลองเอ่อล้นตลิ่งค่ะเข้าท่วมชุมชนริมคลองและถนนทางเข้าชุมชน 50-60 เซนนะคะพื้นที่ตรงข้ามตลาดเทศบาลเมืองเสนาซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็มีน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วบางจุด1เมตรค่ะที่ชัยนาทตำบลบ้านกล้วยนะคะที่อำเภอเมืองค่ะชาวบ้านเร่งทำกระสอบทรายกั้นตลอดแนวถนนข้าวโพด5กิโลเมตรนะคะป้องกันน้ำเจ้าพยาล้นตลิ่งเข้ามาแต่ว่าน้ำนั้นขึ้นเร็วเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงค่ะบางจุดยังทำคันกั้นน้ำไม่ได้นะคะบ้านเรือริมแม่น้ำก็ถูกน้ำท่วมไปแล้วกว่า50หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ที่สมุทรสงครามนะคะก็ยังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะมีคนแก่นะคะอายุ90ปีค่ะที่ติดอยู่ในบ้านนะคะน้ำเอ่อท่วมรอบบ้านก็เลยทำให้ผู้นำท้องถิ่นก็ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือออกมานะคะคุณยายบุญสมอายุ90ค่ะบอกว่าน้ำท่วมหนักที่สุดในชีวิตแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆก็ยังมีกลุ่มเปราะบางอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลืออยู่ที่ลพบุรีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้ว่าวีรพงศ์ริดรอดค่ะบอกว่ากำลังติดตามสถานการณ์น้ำป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพนัสนิคมนะอำเภอพนานิพัฒนานิคมนะคะปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยเกินความจุไปแล้วนะคะก็เลยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะว่าจะต้องรับมือยังไงแต่ได้เตือนประชาชนท้ายน้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองครับก็ยังน่าห่วงบางจุดท่วมสูง2เมตรหนักสุดในรอบ50ปีวัน

0: วันนี้พื้นที่ระยองไม่มีฝนตกครับทีมข่าวตระเวนสำรวจสถานการณ์หมู่ที่4ตำบลตะพงอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายน้ำจากพื้นที่ตอนบนทะลักลงมาสู่พื้นที่ทุ่มขังสูงครับบางจุด0ถึง2เมตรชาวบ้านเดือดร้อนหนักยังต้องใช้เรือสัญจรเป็นหลักนอกจากเรือแล้วนะครับยังมีหน่วยงานเอาเรือประมงในพื้นที่เข้ามาช่วยกันอีกแรงหนึ่งด้วยที่ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลตะพงทั้ง16หมู่บ้านเสียหายเกือบ 100% เสียหายหนัก10หมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่4หมู่13หมู่16น้ำท่วมสูงเมตร50ถึง2เมตรเนื่องจากน้ำมาเร็วและรุนแรงทำให้ชาวบ้านกว่า 1,000 คนไม่ทันตั้งตัวยานพาหนะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์จมน้ำเสียหายเป็นจำนวนมากครับเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่และรุนแรงที่สุดในรอบกว่า50ปีเนื่องจากตำบลตะพงเป็นพื้นที่ปลายน้ำเมื่อมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนทะลักลงมาขณะนี้สามารถอพยพชาวบ้านออกมาได้แล้วกว่า 95% โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือรวมถึงกู้ภัยแล้วก็จิตอาสาทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่ครับขณะที่ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวประมงในพื้นที่ไม่สามารถออกมาได้ก็นำเรือประมงเข้ามาช่วยอพยพชาวบ้านแทนสำหรับชาวบ้านที่อพยพออกมาทางตำบลตะพงได้ตั้งศูนย์พักคอยชั่วคราวในโดมอเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะครับรองรับประชาชนได้แล้วกว่า300คนแต่อย่างไรก็ตามบางส่วนได้ทยอยออกไปพักตามบ้านญาติบ้างแล้วทำให้ขณะนี้เหลือประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่ถึง100คนนอกจากนี้นะครับก็มีสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาน้องแมวก็มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยชั่วคราวแห่งนี้ด้วยส่วนสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่อย่างเช่นวัวก็ได้ช่วยกันต้อนไปไว้บนพื้นที่สูงที่ปลอดภัยแล้วครับหน่วยงานต่างๆนำของกินของใช้มาให้ความช่วยเหลือรวมถึงตั้งโรงครัวทำอาหารสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้เจ็บป่วยได้ประสานส่งรักษาต่อตามโรงพยาบาลต่างๆใกล้เคียงแล้วกำนันตำบลตะพงบอกว่าน้ำขึ้นสูงสุดในช่วง28ที่ผ่านมาครับมีมาตรการต่างๆที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมในการรับกับสถานการณ์ซึ่งณขณะนี้นะครับกำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ายังคงมีชาวบ้านตกค้างอยู่บนชั้น2ของบ้านอยากจะเปลี่ยนใจมาที่ศูนย์อพยพด้วยบ้างหรือไม่ครับ
1: ค่ะก็ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูทั้งท่านนายกรัฐมนตรีทั้งผู้ว่าชัดชาตินะคะว่ามีการพูดถึงสถานการณ์ณขณะนี้อย่างไรบ้างพักสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: 16512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะประมาณ4ทุ่มกว่านะคะนายกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมนะประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะคะอยู่ที่ย่านสายไหมใช่ไหมคะก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะก็ไปพร้อมกับหลายๆคนทีเดียวนะคะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีปลัดมหาไทยนะคะมีรองปลัดนิรัตพงศ์สิทธิถาวรมีโอหลายต่อหลายท่านทีเดียวนะคะแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวนะคะก็ไปลุยดูน้ำตามจุดต่างๆนะคะก็โดยเฉพาะตามจุดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ประสบปัญหานะคะบ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมค่ะมอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นนะคะก็ไปคุยกับชาวบ้านนะคะบอกว่าให้กำลังใจบอกว่ารออีกไม่กี่วันนะคะมีตอนนึงนะคะมีคุณยายคนนึงก็เดินเข้ามาจับมือนายกนะคะบอกว่าเยี่ยมมากดีใจมากนะนายกตอบว่าเยี่ยมอะไรเล่าน้ำ

0: ท่วมขนาดนี้อายนะนะคะนายกบอกนะคะแล้วก็มีนิติของอาคารบ้านเอื้ออาทรเขาก็อยากให้เร่งช่วยเหลือค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำก็สูงมากนะคะซึ่งนายกก็บอกว่าถ้าหากว่าน้ำข้างนอกที่สูงอยู่เนี่ยลดลงเมื่อไหร่ก็จะสูบออกในทันทีนะคะก็ทุกคนก็ฝากความหวังนะคะบอกว่าท่านนายกอย่าทิ้งพวกเรานะนายกก็บอกว่าไม่ทิ้งนะคะแล้วก็ส่วนด้านของแฟดคลองจันนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็เข้าไปช่วยดูแลร่วมกับผู้ว่าชาชาสิทธิพันธ์ค่ะโดยเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเอาประสานได้ท่อซิ่งนะซึ่งเอกชนเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนำท่อซิ่งเนี่ยซึ่งเป็นท่อสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งปกติใช้สูบน้ำตามพื้นที่การเกษตรใช่ไหมคะก็ขนกันมาช่วยเพราะว่าตอนนี้น้ำจากคลองแสนแสบเริ่มลดลงก็เอาท่อซิ่งเนี่ยลงไปสูบน้ำที่ท่วมอยู่ที่บริเวณแฟลตคลองจันสูบออกนะคะมาบนถนนนะคะตรงแยกนิด้าแล้วก็ให้น้ำเนี่ยลงไปที่คลองแสนแสบก็เป็นวิธีการที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือเมื่อช่วงเช้ามืดซึ่งก็คาดว่าน่าจะทำให้ระดับน้ำค่อยๆลดลงไปค่ะ
1: นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ยังเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศอุดรอยรั่วและก็เติมเต็มภารกิจต่างๆพร้อมขอขอบคุณทุกหน่วยงานครับรวมถึงจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือและน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิขอให้นำไปแก้ไขให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้มีความเสี่ยงทุกจังหวัดครับที่น้ำผ่านทั้งในพื้นที่ภาคกลางและก็ปริมณฑลการลงไปในพื้นที่ไม่ใช่เพียงเพื่อไปแจกสิ่งของแต่ว่าได้รับทราบความต้องการของประชาชนพร้อมแสดงความเป็นห่วงการระบายน้ำแล้วก็ชี้แจงกระแสดราม่าว่าพร้อมรับฟังส่วนเรื่องการมอบเงินเพราะถุงยังชีพหมดครับขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพซึ่งมีคลองหลัก4เส้นก็ประกอบด้วยคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ขณะนี้ครับเหลือแค่คลองประเวศบุรีรมย์ที่น้ำในคลองยังสูงฉะนั้นหากน้ำแต่ละคลองลดลงก็จะสามารถระบายน้ำจากชุมชนและถนนได้ซึ่งคาดว่าน้ำที่ท่วมขังในถนนสายหลักจะลดลงภายในวันพรุ่งนี้ครับยกเว้นถนนและชุมชนที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์อาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่วันนี้จึงมีการนำเครื่องสูบน้ำทยอยดูดน้ำตามชุมชนต่างๆรวมถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เอาเครื่องสูบน้ำพญานาคไปดูดน้ำออกจากแฟลตคลองจันแล้วทำให้น้ำลดลงไปตอนนี้15เซนติเมตรต่อชั่วโมงครับจึงเชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ที่กังวลก็คือคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและก็เขตสายไหมที่อาจจะมีน้ำเหนือไหลลงมาเติมดังนั้นต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเขตที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่ต้องเสริมคันกั้นน้ำและดูแลจุดฝันหลอรวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงบอกว่าจะมีฝนตกอีกครั้งในวันที่4ถึง6ตุลาคมในภาคเหนือและก็ภาคอีสานอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครส่วนพื้นที่กทม.คลองส่งน้ำต่างๆมีระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่น้ำท่วมขังยังอยู่ที่ฝั่งตะวันออกครับภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำนายกรัฐมนตรีปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหากเป็นไปได้ครับขอให้มีการประกาศ work from home ต่อไปอีกระยะเพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดีอย่างเต็มที่แล้วก็อาจจะเพิ่มรถโดยสารสาธารณะกรณีผู้ที่ต้องออกมาทำงานขณะที่ฝั่งตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวิชัยลงกรณ์กลับมาปล่อยน้ำปกติอีกครั้งซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองครับจะส่งผลให้บริเวณตลิ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้น80เซนซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบอยู่แล้วครับ
0: พักสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี

0: ลองมาดูกันในพื้นที่อื่นๆบ้างนะคะอย่างลำลูกกาปทุมธานีค่ะผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ยังน่าห่วงนะคะชุมชนแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งตามแนวถนนเสมาฟ้าครามตำบลคูคดเนี่ยน้ำท่วมขังหลายจุดค่ะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันแม้น้ำจะลดระดับลงไปบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ที่น่าห่วงก็คือน้ำเนี่ยบางจุดมันเริ่มมีเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นแล้วนะคะแต่ประชาชนเขาต้องเดินลุยน้ำเข้าออกจากที่พักค่ะก็เลยมีการเรียกร้องว่าให้ช่วยเร่งระบายน้ำแก้ไขปัญหาให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าบางรายเนี่ยก็ต้องหาวิธีที่จะดัดแปลงนะคะทำยังไงก็ตามที่จะป้องกันบ้านของตัวเองก็มีบางรายเขาก็ป้องกันรถจักรยานยนต์ไม่ให้เสียหายนำท่อระบายน้ำจากเครื่องซักผ้ามาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ป้องกันน้ำเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์ค่ะมีการสวมท่อเข้าที่ปลายท่อไอเสียนะคะแล้วก็เข็นรถลุยน้ำออกจากหมู่บ้านมานะคะพอออกมาได้แล้วค่อยถอดท่อดังกล่าวออกค่ะส่วนที่อำเภอสามโคกนะคะน้ำยังเพิ่มอยู่นะคะยังสูงอยู่ค่ะตำบลกระแซงนั้นก็พบว่าบ้านเรือนประชาชนวัดไก่เตี้ยที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำสูง 30-50 เซนติเมตรเช่นเดียวกับอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะตามหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านซับการดาที่มีพื้นที่ต่ำก็ยังมีน้ำท่วมขังค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนะคะวันนี้พูดเรื่องของการเยียวยาผลกระทบในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่ายึดตามหลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็มีอยู่ 7-8 รายการโดย5รายการเป็นส่วนที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามสภาพจริงขณะที่กทมเพิ่มให้2รายการคือค่าเช่าบ้านหากงบประมาณไม่พอก็จะต้องขออนุมัติจากสภากทมนำมาจ่ายนะคะกทมไม่ได้จ่ายแบบเหมารวมแต่จ่ายตามจริงค่ะต้องยื่นหลักฐานแต่ปัจจุบันนี้เขาก็พัฒนาแพลตฟอร์มประชาชนส่งรูปถ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะเพื่อความสะดวกค่ะและล่าสุดที่รับเงินชดเชยจากปภ.ก็คือเหตุน้ำท่วมเขตลาดกระบังเมื่อปี2565ตอนนั้นก็จ่ายไปกว่า200ล้านบาทนะคะตัวเลขที่ต้องจ่ายขณะนี้นายชาชาติบอกว่ายังไม่มียอดนะคะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลค่ะต้องประเมินภาพถ่ายแล้วก็ค่าซ่อมแซมก่อนนะคะก่อนจะยื่นเรื่องให้ทางปภ.ส่วนเงินเยียวยาครอบครัวละ 9,000 บาทเป็นเรื่องของรัฐบาลโดยการจ่ายเงินพิจารณาตามความเสียหายจริงและหลักเกณฑ์เดิมนะคะยอมรับว่าเงินเยียวยาอาจจะไม่ได้เร็วค่ะเพราะว่ามีขั้นตอนในการตรวจสอบค่ะ
1: พรรคประชาธิปัตย์เองก็มองว่ารัฐยังแก้ปัญหาน้ำท่วมล่าช้าครับโดยนายกรัฐมนตรีมองภาพกว้างไม่ใช่ไปแจกเงินเป็นจุดนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการการสาธารณสุขแสดงความเป็นห่วงใยหลังจากลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กทม.โดยพบว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเนื่องจากโรคที่มากับน้ำมีทั้งโรคฉี่หนูน้ำกัดเท้าแล้วก็ยุงลายจึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับเมื่อถามถึงการรับมือและแก้ปัญหาของรัฐบาลยังล่าช้าอยู่หรือไม่นายสกลทีบอกว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งแต่ยังไม่เท่ากับคนในพื้นที่ชุมชนแขกร่มเกล้าและเคหะคลองจันทน์ก็มองว่าการช่วยเหลือของภาครัฐช้ามากเพราะจนถึงวันนี้ในพื้นที่ดังกล่าวตามตรอกซอกซอยเล็กๆยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าสำนักงานเขตเข้าไปแม้แต่งานหน่วยงานเดียวแต่ความช่วยเหลือประชาชนได้มาจากจิตอาสาและก็ฝ่ายการเมืองต่างๆจึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเมื่อตั้งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เป็นซิงเกิลคอมมานด์และก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็อยากให้หน้างานครับเร่งสำรวจชุมชนตามตรอกซอกซอยเพราะถนนหลักใหญ่มันจบแล้วแต่น้ำขังอยู่ตามซอยต่างๆยังมีอยู่ครับคิดว่ายังมีประชาชนเกือบแสนคนที่ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่การลงพื้นที่สายไหมของนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนแจกเงินให้กับประชาชนคนละ1,000บาทนายสกลทีบอกว่าเราไม่อยากเห็นภาพนั้นการแจกเงินให้ชาวบ้านมันดีอยู่แล้วแต่อยากให้นายกใช้อำนาจความเป็นนายกเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศช่วยเหลือในภาพกว้างเพราะการนำเงินไปช่วยได้เฉพาะจุดที่นายกไปเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายจุดที่เดือดร้อนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปรอการช่วยเหลืออยู่นะครับน้ำลดก็ต้องเยียวยาอีกจำนวนมากมายครับ

0: ค่ะแล้วก็ขอไปที่ทางผู้นำฝ่ายค้านนะคะวันนี้เนี่ยทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็แถลงภายหลังการประชุมครม.เงานะคะบอกว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพูดถึงปัญหาการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะถ้านายกรัฐมนตรีนำตัวเองและครม.มาอยู่ที่นี่เพื่อตอบคำถามต่างๆเพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยตรงก็จะเป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะตัวเองนะคะคุณณัฐพงษ์บอกว่าก็ได้ลงพื้นที่ก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการขาดศูนย์บัญชาการหน้างานที่มีความเหมาะสมกับปัญหาในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่มีปัญหาต่างกันจำเป็นต้องตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดไปอย่างเช่นปราจีนบุรีก็จะมีปัญหาเรื่องขยะอุตสาหกรรมดังนั้นจะเหมาะสมหรือไม่นะคะจะเหมาะสมกว่าหรือไม่ถ้าตั้งศูนย์บัญชาการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษเข้ามาร่วมจัดการด้วยหรือแม้แต่ชุมชนต่างๆที่มีกลุ่มเปราะบางอยู่หนาแน่นก็อาจต้องตั้งศูนย์บัญชาการนะคะก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิภาคประชาสังคมภาคการเมืองต่างๆที่ลงไปช่วยเหลือเพราะว่ายังขาดศูนย์บัญชาการหน้างานค่ะแล้วก็บอกด้วยว่ารัฐบาลนั้นควรจะคาดการกรณีเลวร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ดูเหตุป่วนใต้กันบ้างครับคนร้ายป่วนใต้ทั้งเผารถวางระเบิดเผากล้องวงจรปิด4จุดที่ปัตตานีครับแล้วก็โรยตะปูเรือใบสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโดยคนร้ายครับวางเพลิงรถบรรทุกพ่วงภายในโกดังร้านสีสมัยซูเปอร์สาขาที่แยกดอนยางอยู่ที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกของปัตตานีหลังถูกกลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธบุกเข้ามาเผาแล้วก็วางระเบิดซ้ำเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตรวจพื้นที่เกิดเหตุได้เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายโดยคนร้ายอาจจะวางระเบิดซ้ำจนช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็พิสูจน์หลักฐานจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมนำเชือกมากั้นไว้เพื่อความปลอดภัยพบรถบรรทุกพ่วงถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายหนักบริเวณห้องโดยสารและล้อหน้านอกจากนี้ประตูโกดังเก็บสินค้ายังพังเสียหายจากแรงระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักราวๆ10กิโลกรัมพบชิ้นส่วนระเบิดกระจายเกลื่อนพื้นครับจากการสอบสวนทราบว่าขณะพนักงานขับรถประมาณ6คนกำลังนำรถมาจอดหลังจากกลับมาส่งสินค้าก็มีคนร้าย 7-10 คนใช้รถจักรยานยนต์มา5คันแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนครบมือบุกเข้ามาใช้วุฒิจี้ข่มขู่พนักงานให้ออกไปจากนั้นแบ่งกำลังไปใช้น้ำมันราดเผารถบรรทุกแล้วก็นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่ประตูโกดังก่อนจะกดชนวนระเบิดดังสนั่นแล้วก็หลบหนีไปโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในเวลาไล่เลี่ย กันครับคนร้ายยังกระจายกำลังก่อเหตุป่วนอีก3จุดในอำเภอหนองจิกโดยนำยางรถจักรยานยนต์ไปจุดไฟเผาแล้วก็ขึ้นไปคล้องกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองขุดและก็หน้าโรงเรียนกองทัพ บกโปรยตะปูระบายบนถนนสาย42และ43เพื่อสกัดกั้นและก็ลวงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับ
0: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันนะคะซึ่งก็มีเรื่องของพายุเฮอริเคนโปโลค่ะขึ้นฝั่งคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกค่ะฝนตกหนักนะคะแต่ว่าความเสียหายน้อยกว่าที่เกรงกลัวกันโดยเฮอริเคนโปโลนั้นขึ้นฝั่งเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นจัดเป็นพายุเฮอริเคนรุนแรงระดับ2ค่ะต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มน้ำท่วมถนนทรัพย์สินเสียหายค่ะแต่อย่างไรก็ตามหลังจากพายุผ่านพ้นไปแล้วยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นลาปาสโลสกาโบสก็ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติค่ะประชาชนเกือบ700คนลี้ภัยไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงฉุกเฉินในรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียก็ทยอยกลับบ้านกันแล้วค่ะพายุโปโลวนเวียนอยู่บริเวณชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกหลายวันนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักคลื่นสูงลมพายุรุนแรงต้องอพยพปิดท่าเรือยกเลิกการเรียนการสอนโดยส่งผลกระทบต่อชายฝั่งตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐด้วยขณะเดียวกันพายุโซลอนราเชลนะคะปัจจุบันอยู่ห่างจากชายฝั่งแปซิฟิกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ420กิโลเมตรก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเฮอริเคนในช่วงกลางสัปดาห์และจะยังคงอยู่ห่างจากฝั่งเคลื่อนตัวขนานไปกับชายฝั่งเม็กซิโกค่ะ
1: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ครับแล้วก็ร่วมกันทำข้อตกลงเพื่อควบคุม AI ครับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจัดประชุมกับผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีที่ทำเนียบขาวเช่นนายอีลอนมัสก์ CEO ของ SpaceX มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta แล้วก็เจนเซ่นหวง CEO ของ NVIDIA แล้วก็ได้ทำประกาศจัดทำข้อตกลงที่มีชื่อว่าพันธสัญญาความร่วมมือว่าด้วยความรับผิดชอบในระดับแนวหน้า

0: าที่เขาเปรียบเทียบว่าทำหน้าที่เหมือนรัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบหนึ่งของการคุ้มครองช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถควบคุมดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณร่มเกล้าต่อเนื่องเข้าพื้นที่ซอยมิสทีนย่านรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะนะคะบางช่วงของถนนค่ะระดับน้ำประมาณแนวฟุตบาทรถเล็กผ่านได้แต่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆตอนนี้บางจุดก็เริ่มลดลงแล้วค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิทธรกุวังคดีลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
7: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจัญญวัฒน
8: ์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: 12:30 นเป็นต้นไปครับจนถึง13:00 นสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์พบกับผมจันยวัฒน์พลพินิจนะครับแล้วก็น้องปังปอนสัจจิรัตน์ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับผมในช่วงเที่ยงแบบนี้หลังจากที่สักครู่นี้ก็เกาะติดสถานการณ์ข่าวคราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะครับหลายพื้นที่ของ

0: ประเทศไทยความเสียหายการเข้ามาเยียวยาดูแลรวมไปถึงการฟื้นฟูอีกหลายจังหวัดและในขณะเดียวกันในหลายพื้นที่ก็กำลังรับนะฮะกับลำดามวลน้ำที่นะทะลักลงสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่านะครับหลายจังหวัดเลยทีเดียวในตอนนี้ก็ร่วมส่งกำลังใจกันสำหรับพี่น้องชาวไทยในหลายพื้นที่หลายจังหวัดรวมทั้งพี่น้องชาวจันทบุรีของเราด้วยนะครับที่ประสบอุทกภัยนะจันทบุรีของเราเองในตอนนี้แม้ว่าน้ำจะเริ่มลดนะฮะแต่ก็ยังมีหลายจุดหลายพื้นที่ที่ยังท่วมแล้วก็ท่วมสูงอยู่ชาวสวนนะฮะได้รับความเดือดร้อนหรือว่าจะเป็นสิ่งของทรัพย์สินอะไรต่างเสียหายค่อนข้างจะเยอะนะครับผมวันนี้ในห้องส่งผมทำหน้าที่คนเดียวนะครับน้องปอนติดภารกิจไปพบลูกค้านะครับแต่ก็ยังมีข่าวคราวนะครับจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหลายๆท่านที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราก็จะนำมาพูดคุยกันในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงกันในช่วงแรกกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ฮิเอาไปว่ายังไงไปติดตามจากน้องปังปอนกันก่อนนะครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทร์ฮิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน
2: ์12:30 นมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดจันทบุรีกันหน่อยก็แล้วกันค่ะแม้ว่าในวันนี้ปปอนจะไม่ได้มาอยู่ในห้องส่งนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาอัปเดตพูดคุยให้ทุกท่านได้รับฟังกันด้วยในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิหลายคนก็คงจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นของสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันของจันทบุรีตอนนี้นะคะจันทบุรีเขาก็ระดมทุกกำลังเลยค่ะทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูหลังจากที่สถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติในหลายพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐนะคะหน่วยงานเอกชนเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกๆหน่วยงานเลยค่ะในการทำงานร่วมกันนะคะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างที่บอกไปค่ะก็มีการทั้งอพยพชาวบ้านมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจกจ่ายน้ำดื่มสิ่งของต่างๆที่จำเป็นตลอดจนการสนับสนุนกิจการด้านการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่มีการประสบภัยรวมถึงลงพื้นที่ที่ศูนย์พักพิงกันด้วยค่ะนอกจากนี้จังหวัดจันทบุรีเขาติดตามสภาพความเสียหายของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีการเยี่ยมเยือนประชาชนภายในศูนย์พักพิงรับฟังปัญหาให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยรวมถึงติดตามการดูแลด้านอาคารอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะรวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็ทันท่วงทีด้วยค่ะนอกจากนี้ต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังในช่วงที่น้ำลดลงแล้วแบบนี้เชื่อว่าหลายคนยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่ค่ะคนสามารถประสานงานเบื้องต้นได้เลยนะคะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่ปภ.จันทบุรีหมายเลขโทรศัพท์039 312 100 039 325 139ขอความช่วยเหลือไปที่สว่างกตัญญูธรรมสถานเบอร์นี้ก็ได้ค่ะ0393111388หรือจะโทรสายด่วน1784อีก1เบอร์จำง่ายค่ะ191พร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงกันด้วยก็ขอส่งกำลังใจให้ทั้งผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือรวมถึงนะคะพี่น้องประชาชนที่มาให้ความช่วยเหลือกันเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีคุณผู้ฟังในช่วงที่น้ำเริ่มลดแบบนี้ความสะอาดความปลอดโรคความปลอดภัยเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะกับการจัดการขยะช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำลดที่หลายคนต้องรู้กันด้วยนะคะช่วงนี้น้ำลดลงแล้วเน้นฟื้นฟูหรือล้างแล้วก็กำจัดขยะตกค้างหรือว่าขยะที่มีชิ้นใหญ่ๆเนี่ยแหละคุณผู้ฟังอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันกันด้วยถ้ามีนะคะสวมถุงมือสวมรองเท้าบูทแล้วก็หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จะเก็บกวาดทำความสะอาดกันด้วยค่ะคัดแยกขยะเวลาที่เรากลับเข้าบ้านไปแล้วหลังจากที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยขยะชิ้นใหญ่อย่างพวกเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงรวบรวมเอาไว้นอกบ้านก่อน

0: ผู้ฟังเตรียมการในการที่จะให้เทศบาลอบต.เนี่ยเขาจะมีการมาจัดเก็บถึงที่เลยค่ะขยะ ENC พวกเศษอาหารต่างๆนะคะถ้าน้ำลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยฝังกลบหรือว่านำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพเมื่อเวลาที่เขาน้ำแห้งแล้วเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่รับในส่วนของเศษอาหารแบบนี้นะคะอย่างขยะรีไซเคิลค่ะเช่นโลหะกระป๋องต่างๆเนี่ยถ้ามีเวลาก็เก็บรวบรวมเอาไว้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวตามเทศบาลเนี่ยเขาก็จะมีการไปเก็บรวบรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำลดสุขภาพต้องไม่ลดนะก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยคุณผู้ฟังทุกท่านจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีท่านไหนไม่มั่นใจเรื่องของการคัดแยกขยะแบบไหนอย่างไรคุณติดต่อนะคะเทศบาลอบต.ในพื้นที่หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เลยค่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่น้ำลดลงแบบนี้แล้วนะคะมาดูแลรถหลังน้ำท่วมกันหน่อยค่ะเป็นข่าวที่ฝากมาจากสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีเตือนทุกท่านเลยนะคะบางคนรีบร้อนน้ำลดลงแล้วเนี่ยสตาร์ทรถทันทีค่ะห้ามเลยนะคุณผู้ฟังห้ามเด็ดขาดในการสตาร์ทรถทันทีหลังถูกน้ำท่วมค่ะน้ำอาจจะไปเข้าสู่ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์หรือว่าแบตเตอรี่แรงดันสูงอาจจะเสียหายหนักกว่าเดิมนะคะวิธีการตรวจสอบความเสียหายก่อนใช้งานคุณตรวจดูสภาพภายนอกภายในรถให้เรียบร้อยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่าเพิ่งสตาร์ทรถอย่าเพิ่งทำให้ระบบเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนนะคะถ่ายภาพระดับน้ำสภาพรถเอาไว้เป็นหลักฐานอย่างที่บอกไปห้ามเปิดหรือซ่อมแบตเตอรี่ด้วยตัวเองเด็ดขาดเลยค่ะอันดับต่อไปติดต่อประกันภัยศูนย์บริการหรือช่างผู้เชี่ยวชาญให้เดินทางมาดูกันนะคุณผู้ฟังเก็บหลักฐานต่างๆนะคะในขณะที่น้ำท่วมนั่นแหละแล้วก็หลังน้ำท่วมรวมถึงภาพความเสียหายต่างๆกันด้วยค่ะติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถนะคะเพื่อที่จะนำรถของคุณเนี่ยเข้าศูนย์บริการหรือว่าอู่ซ่อมรถอย่าลืมถ่ายของเหลวทุกชนิดตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเบรกช่วงล่างยางรถยนต์ทำความสะอาดภายในรถเพื่อป้องกันเชื้อราแล้วก็สิ่งปนเปื้อนต่างๆด้วยนะคะอย่าลืมทดสอบหลังซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยวางแผนบำรุงรักษาในระยะยาวด้วยค่ะรถที่ถูกน้ำท่วมมาอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังด้วยก็อย่าลืมตรวจเช็คกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยคุณผู้ฟังทุกท่านจากสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารของปังปอนกันที่ในส่วนของสภ.นายายอามกันหน่อยค่ะช่วงนี้แผ่นป้ายทะเบียนของหลายท่านตกกันเกลื่อนเต็มไปหมดเลยในช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมช่วง 24-28 กันยายนที่ผ่านมาช่วงนี้หลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วก็จะเจอเรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนรถเนี่ยเป็นจำนวนมากจึงมีประกาศจากสภ.นายายอามค่ะประกาศว่าท่านไหนที่ไปพบเห็นป้ายทะเบียนในช่วงที่น้ำท่วมที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปคุณสามารถนะคะแวะไปที่สภ.นายายอามนำไปฝากไว้ที่นั่นได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมีการติดตามหาเจ้าของต่อไปแล้วก็เชื่อว่าเจ้าของเองก็คงกำลังตามหาแผ่นป้ายทะเบียนรถเช่นเดียวกันนะคะไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อไปที่สภ.นายายอามเบอร์นี้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์039491069นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ปังปอนนำมาอัปเดตกันในช่วงแรกวันนี้ต้องขออภัยผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเนื่องจากว่าพอน้ำลดแล้วเนี่ยก็ต้องลงพื้นที่ในการติดตามลูกค้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีโครงการอาหารกลางวันมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังกันด้วยช่วงนี้นะคะปังปอนส่งหน้าที่ให้กับพี่เอกจัญญวัฒน์ในการดูแลคุณผู้ฟังปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน์
2: ขอบคุณน้องปังปอนนะครับแม้ว่าติดภารกิจลงพื้นที่นะครับพบกับลูกค้านะครับเนื่องจากว่าเดือนหน้านะฮะเดือนถัดไปอีกเนี่ยก็คือวันที่13พฤศจิกายนเนี่ยเราจะมีกิจกรรมดีๆที่ลงไปเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับน้องๆ นะฮะในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจันทบุรีของเราอุบไว้ก่อนกันละกันก็เป็นกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะครับผมฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการห้างร้านหรือว่าจะเป็นทั่วไปนะทุกท่านเลยที่อยากจะร่วมนะทำกิจกรรมดีๆร่วมกับอสมทจันทบุรีก็ยินดีแจ้งความประสงค์เข้ามาได้นะครับผมและในตอนนี้ก็ร่วมเป็นกำลังใจสำหรับพี่น้องชาวจันทบุรีพี่น้องชาวไทยหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ ประสบปัญหาอุทกภัยแม้ว่าน้ำจะลดนะแต่ก็ยังสูงในหลายจุดเพราะว่าทุกคนเวลาพูดนะแล้วก็เห็นภาพเนี่ยจะมองภาพถนนหนทางต่างๆโดยเฉพาะเส้นหลักอย่างถนนสุขุมวิทใช่ไหมฮะพอลดลงแต่เชื่อไหมฮะว่าบ้านอาคารบ้านเรือนต่างๆสิ่งปลูกสร้างมันอยู่ต่ำกว่าถนนอีกเยอะนะฮะบางจุดเนี่ยยังสูงเมตร2เมตรอยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะบริเวณสวนผลไม้ของพี่น้องชาวจันทบุรีพี่น้องชาวระยองหรือว่าจะเป็นพี่น้องชาวตราดด้วยในตอนนี้นะครับฉะนั้นก็ร่วมส่งกำลังใจเป็นกำลังใจกันนะครับนอกจากนั้นยังมีข่าวคราวจากทางด้านของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับข่าวนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนางสาวจารุวรรณทองใบเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะครับพร้อมด้วยนายสมยศเอี่ยมใบพฤกษ์นะฮะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเกษตรกรลงพื้นที่ที่นายยายอามจันทบุรีของเราเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่28ถึงวันที่24ถึง28กันยายนที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะเยี่ยมเยียนสำหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ติดตามการสำรวจความเสียหายเพื่อประกอบการพิจารณาในการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะฮะข้อมูลเบื้องต้นพบว่าอุทกภัยครั้งนี้ครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรในจังหวัดจันทบุรีทั้ง10อำเภอครับคาดว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะ 4,080 รายแล้วก็พื้นที่การเกษตร 19,000 นะ52ไร่โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบนะความเสียหายจริงแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีคำแนะนำแนวทางในการดูแลสวนนะหลังน้ำลดได้แก่การระบายน้ำออกจากแปลงนะเมื่อสามารถนะทำได้อย่างปลอดภัยนะการตัดแต่งส่วนที่เสียหายการดูแลดินแล้วก็ระบบรากนะเฝ้าระวังโรครากเน่านะโคนเน่าแล้วก็ปรับปรุงทางระบายน้ำเพื่อลดความเสี่ยงในระยะต่อไปด้วยนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรียังมีการประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับโดยขอรับการสนับสนุนนะฮะปูนโดลไม้นะฮะจากสถานีพัฒนาที่ดินสำหรับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบนะฮะพร้อมประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.และสหกรณ์ในพื้นที่ครับเพื่อที่จะร่วมพิจารณาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรนะครับผมฉะนั้นก็หลายจุดหลายพื้นที่อย่างเมื่อวานนี้ก็เห็นหลายๆสวนนะใบเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วก็หล่นกันนะสำหรับสวนทุเรียนซึ่งบางสวนก็อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่ปีจะออกผลผลิตกันแล้วนะฮะบางสวนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตกันมาหลายปีแล้วนะครับฉะนั้นยังไงก็เป็นกำลังใจกันแล้วก็นะครับบริหารจัดการกันให้ดีแต่ในขณะเดียวกันในตอนนี้หลายสวนยังมีมวลน้ำเนี่ยนะท่วมขังอยู่จำนวนมากด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจกันนอกจากนั้นในสถานการณ์ที่มีน้ำท่วมแบบนี้ก็มีข่าวคราวจากทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์น้ำท่วมแน่นอนครับกลุ่มหลายๆกลุ่มที่เราเป็นห่วงก็คือนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนะเปราะบางนะการดูแลกลุ่มเปราะบางนะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขภาพแล้วก็การบาดเจ็บทางสุขภาพด้วยนะครับเมื่อเกิดน้ำท่วมครับกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่แล้วก็เป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับนะกลุ่มผู้สูงอายุก็คงจะต้องใส่ใจทั้งเรื่องของการป้องกันการลื่นล้มนะแล้วก็พออายุมากเรื่องของสายตานะดูแลในเรื่องของแว่นนะฮะดูแลเรื่องของเครื่องช่วยฟังไม้เท้าแล้วก็ยาอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นถ้าเป็นกลุ่มเด็กเล็กนะฮะก็ให้อยู่ในระยะที่ดูแลใกล้ชิดนะครับไม่ปล่อยให้อยู่ใกล้น้ำตามลำพังนะครับยิ่งเด็กกำน้ำนี่ชอบเลยแหละนะฮะผู้ปกครองเองก็ควรที่จะดูแลแล้วก็ใส่ใจหรือว่าจะเป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะครับถ้าเกิดว่าในสถานการณ์โดยรวมหรือว่าจะเป็นทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดในช่วงก่อนน้ำท่วมนะฮะสิ่งที่ควรเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะทำรายชื่อนะที่อยู่เบอร์โทรข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นนะมีการวางแผนอพยพจุดปลอดภัยแล้วก็เส้นทางสำรองเตรียมยกยาอุปกรณ์ช่วยเหลือแล้วก็เอกสารสำคัญนะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกน้ำอาหารแล้วก็ของใช้จำเป็นเนี่ยสำคัญมากๆ แล้วก็เวลาน้ำท่วมสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงกันมากๆคือเรื่องของปลั๊กไฟก็ควรที่จะอยู่พ้นระดับน้ำท่วมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอาคารบ้านหลังไหนที่นะคือน้ำท่วมสูงเนี่ยก็คงต้องนะฮะระมัดระวังเป็นพิเศษครับผมเพราะว่าเห็นข่าวคราวที่กระแสไฟฟ้ารั่วแล้วก็เกิดนะไฟช็อตเสียชีวิตก็เจอหลายเหตุการณ์หลายเคสเลยทีเดียวรวมไปถึงมีข่าวเหมือนกับที่เห็นภาพข่าวหนึ่งที่เด็กน้อย

ภาพเนี่ยเห็นแต่ผิวน้ำเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าข้างล่างนะจะมีท่อระบายน้ำจะมีทางน้ำไหลอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็ควรที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีความเสี่ยงก็ให้พาออกจากพื้นที่ก่อนนะครับอย่าปล่อยให้อยู่ตามลำพังรวมไปถึงการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งนะครับน้ำดื่มก็คงต้องใส่ใจเรื่องของความสะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงการลุยน้ำโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มองไม่เห็นหรือมีสายไฟนะครับนอกจากนั้นก็คงต้องรักษาร่างกายเสื้อผ้าเครื่องนอนพื้นที่ที่พักอาศัยให้สะอาดนะครับพูดคุยรับฟังแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดความเครียดโดยเฉพาะเรื่องของภาวะสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่คงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพบมีการผิดปกตินะฮะต้องการความช่วยเหลือรวมไปถึงขั้นตอนกระบวนการต่างนะบางคนก็อาจจะไม่สบายบ้างนะหรือว่าบางทีอาจจะต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆก็สามารถที่จะโทรสายด่วน1669ได้ก็เป็นข่าวความเป็นห่วงเป็นใยจากทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเห็นมีหลายๆคนถามเรื่องของการเดินทางในโซเชียลกันเยอะมากนะเผื่อมีคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุแล้วเดินทางจะไประยองจะไปอะไรต่างแถวนะสะพานแถวแยกสีงานะฮะในตอนนี้คือถนนสุขุมวิทน้ำลดนะฮะเห็นผิวถนนละเดินทางได้นะครับเดินทางได้นะฮะแต่ก็มีบางจุดที่อาจจะต้องระมัดระวังนะฮะระมัดระวังครับเพราะว่าพื้นที่ผิวถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะคอสะพานนะฮะบางพื้นที่บางจุดก็อาจจะสุดคือจะมีเจ้าที่คอยบริการตลอดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นะเจ้าที่ภายในท้องถิ่นหรือว่าจะเป็นแขวงทางหลวงนะท่านผอ.แขวงก็ลงพื้นที่พร้อมกำกับดูแลหรือว่าจะเป็นเจ้าที่ปภ.แล้วก็อีกไหนหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าจะเป็นทางจังหวัดด้วยนะครับก็จะคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็นะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางต่างๆในการเดินทางกันนะครับแต่ในตอนนี้ก็ปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมนอกจากนั้นยังมีข่าวคราวจากโรงพยาบาลมะขามนะครับผมเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรทองช่วงน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมไปหน่วยประจำไม่ได้นะยาใกล้หมดนะบางคนต้องไปฟอกไตตามนัดนะแต่ไปไม่ได้หรือไม่แน่ใจว่าเจ็บป่วยแล้วเนี่ยนะต้องไปรักษาที่ไหนดูแนวทางนะฮะดังต่อไปนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าไปหน่วยประจำไม่ได้นะแต่ยังรักษาต่อได้นะครับยาใกล้หมดยาหมดก็อย่าหยุดยานะฮะถึงยาจะใกล้หมดก็ตามนะฮะก็โดยเฉพาะที่เป็นห่วงก็คือผู้ป่วยไตนะกลุ่มเปราะบางนะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับเจ็บป่วยเล็กน้อยนะก็สามารถพบแพทย์ทางออนไลน์ได้เจ็บป่วยฉุกเฉินนะมีช่องทางรับบริการตามระดับอาการนะครับแนวทางสำหรับการรับหน่วยบริการพื้นที่น้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นอปท.ใช้กองทุนกปท.นะสำหรับสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนได้นะครับพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจจะใช้สิทธินะหรือบริการที่หน่วยไหนสอบถามฟรี24ชั่วโมงครับสายด่วนสปสช1330นะครับนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของในเขตพื้นที่ต่างๆที่สามารถที่จะเข้ารับบริการได้นะครับผมเอาไว้ว่ายังไงบางท่านเนี่ยคืออาจจะต้องฟอกไตนะแล้วก็บ้านอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับหากไม่สามารถเดินทางไปตามนัดหยุดไม่ได้นะฮะห้ามหยุดนะครับสามารถประสานนะขอความช่วยเหลือหรือว่าโทรปรึกษาสายด่วนสปสช.ได้1330นะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับผมนะฮะกับข่าวคราวที่นำเรียนให้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้กันเอาเป็นว่ายังไงในตอนนี้ข่าวสุดท้ายนะครับโครงการดีๆวันนี้วันสุดท้ายด้วยนะครับ AI for Life นะครับผมครั้งนี้กลับมาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษนะครับที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนเนี่ยได้เรียนจากนะมือถือของตัวเองคอมพิวเตอร์ของตัวเองแล้วก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเปิดดูนะได้ทันทีที่สำคัญคือสามารถที่จะกดดูซ้ำๆนะย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้นะครับตลอดทั้งคอร์สเลยทีเดียวจัดเต็มนะเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับ1ครับวิชา Click and Create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะสายสร้างสรรค์หรือไวเก๋าทั้งหลายเนี่ยที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะครับวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI นะเนรมิตภาพนะจากจินตนาการ
ให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆนะครับ

0: เอาไว้โพสต์ลงโซเชียลอวดเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็วิชาที่2คือวิชา AI ช่วยขายนะสร้างออนไลน์ให้ปังสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะฮะสายขายนะสายขายของออนไลน์หรือนะคนที่อาจจะเริ่มต้นทำธุรกิจวิชานี้คือทางรอดให้ AI เนี่ยมาเป็นผู้เชี่ยวส่วนตัวนะครับช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นนะที่โดนใจวางแผนคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็ออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมนะครับโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนถูกมากครับเพียงแค่159บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้ง159บาทเท่านั้นครับเรียนได้ยาวๆสมัครกันได้นะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับ30กันยายนนะฮะสมัครกันด่วนนะครับแอดไลน์มาสมัครกันได้เลยที่ @thinkingradio ภาษาอังกฤษนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ @thinkingradio ก็เป็นโครงการดีๆกิจกรรมดีๆแล้วก็เป็นทักษะดีๆที่ไม่ควรพลาดนะครับขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมดีๆข่าวสารต่างๆจากหน่วยงานนะของทุกท่านหรือว่าจะเป็นกิจกรรมแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจันทบุรีของเรานะครับขอบคุณหลายหน่วยงานที่ส่งข่าวเข้าสู่รายการกับเรานะครับรวมไปถึงขอบคุณสำหรับหลายๆท่านที่ติดตามรับฟังกับเราทางอสมทจันทบุรีคลื่นความถี่ 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่ Facebook Page อสมทจันทบุรีนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้วันสิ้นเดือนด้วย30กันยายนวันสุดท้ายของการทำงานของหลายท่านนะครับก็พรุ่งนี้นะหลายๆท่านเกษียณอายุราชการวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานนะครับเผื่อบางท่านนี่ยังแบบปรับตัวไม่ได้หลายๆท่านก็อาจจะคิดถึงผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนๆร่วมงานหรือว่าจะเป็นน้องๆในสำนักงานนะก็อาจจะมาทักทายกันนะฮะกันได้ส่วนหลายๆท่านก็อาจจะยังต้องทำงานกันต่อไปก็เป็นกำลังใจกันนะครับเวลาหมดลงแล้วผมชัญวัฒน์พลพินิจทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลาตรงนี้ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้แต่นะภาคบันเทิงบ่าย2โมงมารับช่วงต่อนะครับสำหรับช่วงนี้ลาคุณฟังไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน์

นี้เวลา 13:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมประจำปีสสช2569ย้ำแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agenda โดยเน้นย้ำว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศโดยเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่สะท้อนว่าการพัฒนาประเทศคือความสามารถของประเทศในการทำให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในวันที่เกิดวิกฤตประเทศไทยมีศักยภาพแต่ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเติบโตช้ากว่าศักยภาพเผชิญข้อจำกัดจากการเข้าถึงทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กขณะที่ระบบราชการและกฎระเบียบบางส่วนยังเป็นอุปสรรคต่อการต่อโอกาสทางเศรษฐกิจหากยังใช้วิธีคิดและวิธีทำงานแบบเดิมผลลัพธ์ก็จะถดถอยดังนั้นคำถามสำคัญของแผน14ไม่ใช่เพียงว่าอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้าแต่คืออะไรคือข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรและจะปลดล็อกข้อจำกัดเหล่านั้นอย่างไรชาติชาติขอคนกทมยังเจอน้ำท่วมลุยน้ำทำงานไม่ไหวโทรสายด่วน1555ย้ำหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดแต่หาก work from home ได้ขอให้ทำงานที่บ้านก่อนนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงประชาชนในบางพื้นที่ที่เริ่มเปิดทำงานวันแรกแล้วต้องลุยน้ำออกไปทำงานว่ากทมพยายามจัดรถยกสูงไปให้ประชาชนในบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังดังนั้นหากประชาชนที่มีปัญหาการเดินทางลำบากสามารถแจ้งมาที่หมายเลข1555ได้แต่ขณะนี้น้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วจึงคิดว่าประชาชนน่าจะเดินทางสะดวกขึ้นส่วนใครที่สามารถ work from home ได้ก็อยากให้ทำงานที่บ้านเพราะบางเส้นทางยังมีรถที่จอดหนีน้ำท่วมตกค้างอยู่ส่วนกรณีที่มีเสียงสะท้อนจากประชาชนที่อยากให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการรับส่งประชาชนตื่นไวขึ้นนายชาชาติกล่าวว่าหากเป็นเจ้าหน้าที่กทมตื่นเช้าอยู่แล้วเพราะกวาดถนนกันตั้งแต่สี่นาฬิกาแต่อาจจะมีความขัดข้องอยู่บ้างเนื่องจากบ้านของเจ้าหน้าที่กทมบางคนถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันในขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่นายชาชาติเปิดเผยว่าวันนี้ได้เริ่มดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่แล้วโดยได้ขอความร่วมมือจากปภ.และทหารในการช่วยขนย้ายขยะชิ้นใหญ่เพราะประชาชนไม่สามารถทำได้เองจากนั้นหากพื้นที่ใดน้ำลดก็จะเริ่มวิกคลีนนิ่งและช่วยซ่อมแซมรถยนต์กทม.ยืนยันพร่องน้ำเชิงรุกตลอดฤดูฝนเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มสูบคาดคืนนี้คลองจันทร์เริ่มคลี่คลายนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพว่าน้ำเหนือยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แม้กรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำแต่คันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งระดับน้ำอยู่ราว2เมตร10เซนติเมตรยังรับน้ำได้อีกกว่า3เมตรจึงยังไม่ส่งผลกระทบโดยรวมขอให้ประชาชนนอกคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในขณะที่สถานการณ์ฝั่งตะวันออกเริ่มคลี่คลายหลังคลองแสนแสบระบายน้ำได้มากขึ้นส่งผลให้ถนนรามคำแหงเปิดการจราจรได้เกือบตลอดสายส่วนถนนลาดพร้าวยังมีน้ำท่วมขังบางช่วงบริเวณลาดพร้าว101และบางกะปิซึ่งกทม.เร่งตั้งเป้าไล่น้ำจากถนนสายหลักลงสู่ซอยและชุมชนตามลำดับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างคลองจันทร์ที่มีน้ำลึกราว1เมตร50เซนติเมตรได้ประสานกำลังและเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดันน้ำออกซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นอย่างชัดเจนในคืนนี้สำหรับพื้นที่ลาดกระบังศรีนครินทร์คลองประเวศยังต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากสภาพทางน้ำคดเคี้ยวและระบบระบายน้ำแตกต่างซึ่งกทม.กำลังเร่งระบายน้ำ

0: และประสานจังหวัดรอยต่อในการบริหารจัดการร่วมกันพร้อมจัดทีมลงพื้นที่แก้ไขจุดน้ำท่วมขังและเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
10: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณ

0: ไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

อยู่กันในช่วงของ Mcord เตือนภัยแบบนี้มีเรื่องราวมาเตือนภัยกันด้วยคุณผู้ฟังทุกวันนี้มิจฉาชีพเนี่ยเขามีสคริปต์มีบทพูดสารพัดวิธีในการสร้างความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่มีการข่มขู่ต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งในช่วงนี้เป็นช่วงของน้ำท่วมมีการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นแล้วมิจฉาชีพตามทุกรูปแบบเลยค่ะมีการเปิดรับบริจาคออนไลน์ในการที่จะไปช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลายคนเป็นคนใจบุญเนี่ยลืมตรวจสอบเรื่องของเลขบัญชีว่าเป็นมูลนิธิหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ถูกต้องหรือเปล่าบางคนเนี่ยเผลอโอนเงินไปให้กับมิจฉาชีพสูญเสียกันไปเป็นหลักหมื่นหลักแสนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในสถานการณ์แบบนี้ก็มักจะมีมิจฉาชีพที่เป็นผู้ใจบุญแบบนี้มาเปิดรับบริจาคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่จะช่วยเหลือไปดูให้ดีตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะคะแล้วมิจฉาชีพก็จะมีหลากหลายรูปแบบค่ะโดยเฉพาะการอ้างเรื่องของโครงการกิจกรรมต่างๆรวมถึงการบริจาคด้วยนะคะนอกจากนี้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะหลายคนโดนกันไปหลายพันบาทหลายหมื่นบาทหลายแสนบาทกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนค่ะ

วางสายทันทีนะคะตรวจสอบกับหน่วยงานนั้นโดยตรงค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพเขามีสคริปต์เราเองก็ต้องมีสติให้ดีด้วยหากพบเบาะแสหรือถูกหลอกลวงทางออนไลน์รีบติดต่อสายด่วน AOC 1441ทันทีเลยนะคะ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-Pod จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M ขอดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีคู่ฝ่ายปฏิบัติงานและข้าราชการประจำไม่ความร่วมมือฝ่ายบริหารแก้น้ำท่วมพร้อมใช้อำนาจเด้งเข้ากรุนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าฝนทั่วประเทศลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างที่ยังมีฝนตกอยู่จะมีฝนอีกครั้งในวันที่4-6 ตุลาคมขณะที่ภาค

0: ืออีสานซึ่งเรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้ตกแช่ขณะที่พื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ทั่วประเทศพื้นที่กรุงเทพมหานครคลองส่งน้ำต่างๆระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ฝั่งตะวันออกหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ได้เพิ่มการสูบน้ำวันนี้แฟลตคลองจันน้ำลดลง30เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีได้หารือผู้ว่ากทม.หากเป็นไปได้ขอให้ประกาศ Work From Home อีกระยะเพื่อให้การระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่ขณะที่ฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์กลับมาปล่อยน้ำปาตามปกติอีกครั้งหลังหยุดไป3วันโดยจะปล่อยน้ำในระดับปกติตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองส่งผลให้บริเวณตลิ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้น80เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามน้ำจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามกาญจนบุรีฉะเชิงเทราให้ปภ.เตรียมเครื่องมือเร่งสูบน้ำนายกรัฐมนตรีสั่งฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานหากไม่ให้ความร่วมมือจะใช้อำนาจสั่งปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์แจ้งกระแสข่าวเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับขอมาจริงแต่กนช.เห็นชอบแค่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.กล่าวถึงความสับสนเรื่องข้อมูลที่มีการเผยแพร่กรณีกระแสข่าวว่าจะมีการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเที่ยงวันนี้ว่าเรื่องดังกล่าวกรมชลประทานขอผ่านที่ประชุมจริงแต่ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบเพียง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่ามีเกณฑ์การขออยู่แล้วเนื่องจากต้องมีการคำนวณน้ำจากทางภาคเหนือและที่เป็นส่วนเกินซึ่งจะลงมาสู่ภาคกลางนายทรงศักดิ์ย้ำว่าในการระบายน้ำที่ประชุมเห็นว่าจะต้องค่อยๆระบายแบบขั้นบันไดเพราะในขณะนี้พื้นที่กทม.กำลังเร่งระบายน้ำออกไปสู่ทะเลเพื่อให้มีเวลาในการพร่องน้ำให้มากที่สุดก็จะค่อยๆปล่อยน้ำข้างบนมาทดแทนเพื่อเป็นการลดผลกระทบรามคำแหงน้ำลดแล้วระดมกำลังบิ๊กคลีนนิ่งเคหะร่มเกล้ายังจมน้ำน้ำเริ่มเน่าเสียเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครระดมกำลังบิ๊กคลีนนิ่งตักกวาดดินทรายคืนสภาพผิวการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมถนนรามคำแหงเริ่มคลี่คลายภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดสามารถสัญจรผ่านได้แต่ยังพบมีน้ำท่วมขังบางจุดโดยเฉพาะบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรามคำแหงขณะที่ตำรวจยังคงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรใช้รถลากนำรถเสียจากน้ำท่วมออกจากพื้นที่ส่วนประชาชนต่างกลับเข้าบ้านต่างเร่งเก็บกวาดทำความสะอาดขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังยังมีน้ำท่วมสูงโดยโซน5ซอย29น้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่26กันยายนสูง150ถึง160เซนติเมตรจนถึงขณะนี้ระดับน้ำลดลงไปเพียง10เซนติเมตรเท่านั้นมีประชาชนอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนชั้น1ของทุกหลังถูกน้ำท่วมทั้งหมดโดยมีหลายครอบครัวไม่ออกจากบ้านขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่ชั้น2วันนี้เริ่มมีหลายหน่วยงานเข้ามาแจกอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคพร้อมมีจุดบริการทางการแพทย์ดูแลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเบื้องต้นชาวเคหะล่มเกล้าคนหนึ่งบอกว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2537ไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้แม้แต่ช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี2514ที่บ้านก็ไม่ท่วมวอนขอความช่วยเหลือให้ถึงตอกซอกซอยหลังน้ำท่วมขังหลายวันเริ่มมีกลิ่นเน่าเสีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,299 บาท

0: บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิการ
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
6: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
7: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: พิ่งหยุดตกนะไป2วันนะแต่ตอนนี้ปริมาณน้ำก็กำลังลดอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมาเลยนะครับว่าตอนนี้รู้สึกว่าหลายจุดหลายพื้นที่ยังอ่วมอยู่แล้วก็ขอให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ในขณะเดียวกันในช่วงประมาณวันที่5เป็นต้นไป5ตุลานะรู้สึกว่าจนถึงวันที่8 90ประมาณนี้หรือเปล่านะฮะเห็นบอกว่าอาจจะมีลูกใหม่เข้ามาก็ช่วงนี้ไม่อยากให้ตกนะฮะอยากให้หยุดไปเลยก่อนนะครับผมแล้วก็ทิ้งช่วงสักหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าเห็นพี่น้องชาวจันทบุรีหรือว่าจะเป็นอีกหลายพื้นที่ยังอ่วมอยู่นะครับระยองในตอนนี้มวลน้ำก็ยังทะลักลงมาหรือว่าจะเป็นทางภาคกลางอีกหลายจังหวัดด้วยนะครับบรรยากาศในช่วงภาคบ่ายครับ14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M Cut จันทร์95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจรายงานตัวแล้วก็รับช่วงในช่วงพักบันเทิงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง3ชั่วโมงครับชั่วโมงนี้นะเป็นบรรยากาศของเพลงสปริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังช่องทางของการสื่อสารเนาะนะเหมือนเดิมครับที่0394714444ทาง LINE ทาง Messenger นะครับผมหรือว่าจะเป็นนะช่องทางไหนที่สามารถสื่อสารกันได้ก็ยินดีและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงในบ่ายของวันสิ้นเดือนแล้วก็วันสุดท้ายของการทำงานของหลายๆท่านนะฮะที่จะเกษียณอายุราชการกันด้วยนะครับ
1: Mcot Break Time
0: บรรยากาศบ่ายนี้นะฮะแดดเปรี้ยงๆครับแต่รู้สึกว่ายังมีคลุมๆสักหน่อยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังมีตกไหมน่าจะไม่ตกแน่วันนี้เป็นกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่ครับหลายๆท่านประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางจุดลดแล้วบางจุดยังแช่กันอยู่ยังอ่วมกันอยู่เสียหายค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวสวนหรือว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ

คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่รู้ครับแต่ใจฉันรู้แล้วก็รู้เพียงผู้เดียวด้วยนะครับเหนือความรู้สึกของหลายคนหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจเนี่ยนะฮะคนอื่นบางครั้งนะไม่รู้ฮะแต่เวลาไปพูดโอ้โหพูดแบบเหมือนปรมาจารย์นะฮะเหมือนกูรูรู้ดีมากเลยนะแต่คนที่เขาโดนเต็มๆเนี่ยเขารู้อยู่เต็มอกนะฮะบางคนก็เก็บนะเอาไว้นะแต่สำหรับบางคนก็อาจจะมีการระบายออกมาบ้างเป็นกำลังใจกันนะครับเพลงนี้ขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาสวัสดีพี่หนุ่มเมืองจันทร์ด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีไม่ว่าจะเป็นซอนุชคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตหรือว่าจะเป็นทีมงานเพื่อนๆซอนุชเห็นบอกว่าสวยทุกคนนะฮะสวยไม่พอรวยทุกคนด้วยว่าอย่างนั้นเห็นบอกว่านอกจากรวยทุกคนสวยทุกคนแล้วไม่พอเห็นว่ามีโต๊ะเหมือนพระอาจารย์ทุกคนเนี่ยนะเห็นว่ามีโต๊ะเหมือนพระอาจารย์ทุกคนด้วยโอ้โหมีการถ่ายรูปส่งมาให้นะฮะดีเจดูด้วยว่าอย่างนั้นนะฮะขอบคุณมากกันแล้วกันนะสำหรับการทักทายและติดตามกับเรานะครับผมกับบริการในช่วงบ่ายๆตรงนี้หรือว่าจะเป็นรายการจากระยองไม่แน่ใจว่านะฮะน้ำท่วมไหมนะฮะเห็นเงียบไปช่วงนี้แล้วก็รายการจากตราดนะครับนาตราดรวมไปถึงในส่วนของหลายๆท่านที่อาจจะติดตามรับฟังทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับในช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาท่านผอ.ยุทธนาครับผอ.แขวงทางหลวงจันทบุรีก็ได้แจ้งนะฮะว่าในขณะนี้กำลังทอดสะพานเบอร์รี่ในจุดสะพานหนองคล้าครับที่คอสะพานชำรุดขาเข้าและขาออกนะฮะจากจันทบุรีที่จะไปแกลงนี่แหละนะตรงที่มีการปิดนะก่อนหน้านั้นแล้วก็เปิดอีกนะฟากหนึ่งเนี่ยเพื่อให้เป็นเลนสวนคราวนี้ก็กำลังเร่งนะเพื่อที่จะทอดสะพานเบลลี่เนี่ยเพราะว่าสามารถที่จะให้รถวิ่งบนถนนเส้นเดิมได้แล้วก็ช่วยในการที่จะซับแรงแล้วก็รับน้ำหนักนะสำหรับรถที่จะวิ่งผ่านแล้วก็ทำการซ่อมนะฮะบำรุงกันในจุดๆนั้นเพราะว่าโดนกระแสน้ำกัดเซาะนะครับคอสะพานเสียหายไปแต่ในตัวสะพานเนี่ยท่านผอ.ยุทธนาบอกว่าแข็งแรงปกติรับน้ำหนักได้แต่ในจุดนะตรงคอสะพานครับนะที่มันมีปัญหาก็คิดว่าวันนี้น่าจะเสร็จนะถ้าเสร็จเนี่ยคือก็จะเปิดใช้ทั้ง4นะฮะช่องทางจราจรได้เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มความสะดวกเพราะในตอนนี้น้ำลดลงแล้วนะแต่ในขณะเดียวกันก็ฝากไปยังทุกท่านครับขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเวลาฝนตกน้ำมันมาเนี่ยนะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อรถแตกยางแตกไปหลายคันแล้วนะฮะในแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นนะเห็นเยอะก็มีเส้นจันทบุรีของเราด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นทางภาคกลางอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับผมโดยเฉพาะในตอนนี้ก็บอกตรงว่านะฮะน้ำลดนะฮะแล้วก็รถโผล่นะหลายจุดหลายพื้นที่เพราะมีหลายคันที่นะจมน้ำแล้วก็ตกน้ำนะลงไปในข้างทางในขณะที่ตกลงไปหลายๆคนก็ตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดไว้ก่อนนะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจกันในตอนนี้แล้วน้องฝนก็อย่าเพิ่งมาครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะหลายท่านที่นะประสบนะปัญหาอุทกภัยกันอยู่ในตอนนี้นะครับขอให้ฟังอีกหนึ่งเพลงตามคำขอสำหรับเพลงนี้นะครับผมฝากถามมาไกลนะฮะวันฝนพรำผมไม่แน่ใจว่าตรงกับเพลงนี้ไหมหรือว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนนะฮะถ้าใจดีนะฮะบอกนักร้องที่ร้องด้วยก็แล้วกันนะฮะมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับพรำอย่างเดียวนะอย่าตกหนักนะตก

0: มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอตจันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอตจันเคียงคู่ธุรกิจคุณM คอตจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอตจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

ลิปปินสาวสาวสาวครับและนี่คือดอกไม้ของน้ำใจโดยเฉพาะตอนนี้พลังน้ำใจพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่หลั่งไหลแล้วก็ส่งกำลังใจช่วยสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับผมฉะนั้นก็ร่วมเป็นกำลังใจร่วมกันนะครับอย่างวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเห็นหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนภาคราชการ

การหรือว่าจะเป็นส่วนราชการหน่วยงานต่างๆแล้วก็เห็นล่าสุดนะทางด้านของท่านนายกนะเทศบาลเมืองท่าช้างเนี่ยนะพร้อมกับสมาชิกอีกหลายท่านนะก็ลงพื้นที่เห็นบอกว่าลง2รอบเลยนะวันนี้นำนะน้ำดื่มหรือว่าจะเป็นข้าวกล่องนะไปร่วมกันนะมอบให้ไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลเมืองทางเทศบาลเมืองท่าใหม่หรือว่าจะเป็นวังตะโนดด้วยนะครับหลายจุดนะยังรอรับความช่วยเหลือกันอยู่นะครับแล้วก็หลายจุดก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยเวลาจะไปไหนมาไหนคือจะสัญจรก็ลำบากกันอยู่แล้วนะแค่จะสัญจรก็ลำบากนะครับแล้วก็รู้สึกว่านะมีทางข้อความในโซเชียลแล้วก็ฝากข่าวผ่านพี่น้องสื่อมวลชนเข้ามาว่าขอรับบริจาคทั้งหมอนมุ้งผ้าห่มจำนวนมากในพื้นที่ตำบลรำพันนะฮะอำเภอท่าใหม่น้ำท่วมหนักนะฮะคนอพยพไปอยู่ที่วัดเยอะมากนะสามารถที่บริจาคกันได้ที่วัดท่าศาลานี่คือวันนี้นะฮะวันนี้นะเพราะมวลน้ำแม้ว่าจะลดลงนิดนึงแล้วก็เส้นท่าใหม่นะฮะแถวหน้ามอบุรพาเส้นนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่จะผ่านรถถ้าเป็นรถสูงก็ปกตินะฮะถ้าเป็นรถเล็กก็คงจะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็นะศึกษาสอบถามเส้นทางให้ดีก็แล้วกันก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่กับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้เอ็มขอจันทร์ 95.25 อสมทจันทบุรีกับผมมิสเตอร์เอ็มเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับ

0: 2หนุ่มลิฟกับออยนะครับและนี่คือนิวก้อยครับ1ข้อความจากสาวน้อยปอตทอนะครับผมพิเศษสำหรับนะทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเพราะว่านะปกติแล้วสาวน้อยปตทก็จะมอบให้กับสาวใหญ่ไก่ย่างมอบให้กับสาวๆเมืองตราดนะฮะโดยเฉพาะสาวใหญ่ไก่ย่างในตอนนี้ที่บอกว่าเดินทางไปอยู่โน้นทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอุทัยธานีหรือเปล่านะฮะคือหลังจากที่มาทำมาหากินตั้งรกรากนะฮะแล้วก็ค้าขายที่จังหวัดตราดแล้วก็รวยแล้วนะฮะก็เดินทางกลับบ้านนะฮะว่าอย่างงั้นอ่ะพิเศษสำหรับสาวใหญ่ไก่ย่างสาวๆตราดทุกคนหรือว่าจะเป็นนะทุกสิ่งทุกสายด้วยกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้ขอบคุณทางด้านของสาวน้อยปตท.นะจากตราดครับผมที่ติดตามกับเรามอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกสิ่งทุกสายเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังต่อชั่วโมงหน้ารออยู่ละน้องแนนซี่รอปักตะไคร้แล้วก็นะอาจารย์ไข่ก็รอละหมาดด้วยนะครับผม
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนวชิราลงกรณ์ปริมาณน้ำ 90% สั่งเร่งระบายออกคาดลุ่มแม่กลองกระทบแค่พื้นที่ริมตลิ่งนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กล่าวถึงน้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีหลังมีปริมาณน้ำสูงขึ้นว่าสำหรับลุ่มแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีมีเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ์น้ำ 90% จึงจำเป็นต้องระบายน้ำออก30ล้านคิวต่อวันวันนี้ต้องระบายน้ำออก42ล้านคิวต่อวันซึ่งจะไหลมาบรรจบกับเขื่อนแม่กลองทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นวันนี้ระบายน้ำเพิ่มเป็น2,500ลูกบาท

0: เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำจะขึ้นจากแนวตลิ่งประมาณ2เมตรดังนั้นบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำจะน้ำท่วมปทุมธานีเร่งสูบน้ำเพิ่มที่ประตูน้ำปากคลองบางหลวงเชียงรากใช้งานได้ครบทั้ง6ตัวพร้อมเร่งระบายน้ำเต็มศักยภาพพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นายอารุธเอ็มโอดนายอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โรงเรียนวัดโพเลื่อนตำบลบ้านกระแชงพร้อมบูรณาการการสร้างสะพานไม้สำหรับเป็นเส้นทางสัญจรเข้าบริเวณโรงเรียนวัดโพเลื่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายในพื้นที่และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รับน้ำพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลการแจ้งเตือนการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในขณะเดียวกันนายปัญญานกขำนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางร่วมกับส.ส.ในพื้นที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปทุมธานี2เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำให้ใช้ได้ครบทุกเครื่องและร่วมกันช่วยติดตามสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประสานงานเร่งด่วนร่วมกันเพื่อติดตั้งและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าล่าสุดสามารถเปิดเดินเครื่องสูบน้ำณบริเวณอาคารควบคุมสถานีสูบน้ำคลองบางหลวงเชียงรากวัดศาลเจ้าได้ครบถ้วนทั้ง6ตัวพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำจากคลองบางหลวงเชียงรากออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: กทม.เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูงนายพรหมพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายกรุงเทพมหานครจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่ลาดกระบังได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่ต้องการมากขณะนี้คือเรือท้องแบนขนาดเล็กซึ่งจะสามารถช่วยปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นนอกจากนี้หากได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องลุยน้ำเพิ่มเติมอาทิน้ำยาล้างห้องน้ำผงซักฟอกน้ำยาถูพื้นถุงขยะคุณขนาด36คูณ45นิ้วชุดเอี๊ยมกันน้ำหรือรองเท้าบู๊ททรงยาวเหนือเข่าขึ้นไปก็จะสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อ

0: นุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
2: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

รยากาศข้าวใหม่ปลามันนี้ก็ต้องบอกแล้วเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนเนี่ย เป็นช่วงเวลาแห่งความพิเศษนะฮะละหมาดอารมณ์ครับอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและก่อนหน้านั้นปักตะไคร้ตามคำขอนะฮะสองเพลงนะฮะหลังจากที่สักครู่ปฏิตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยตอนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงและคุณผู้ฟังที่นะอยู่ต่างจังหวัดก็ฟังกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้มีเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติมนะสามารถที่จะแนะนำเข้าสู่รายการกันได้นะครับผมทั้งทาง0394714444หรือว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Messenger นะครับผมกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆที่วันนี้ฟ้าเปิดนะฮะหลายๆพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างแต่เห็นสักครู่มีข้อความแล้วก็ภาพจากกรุงเทพแล้วก็แถวๆภาคกลางเนี่ยนะอ่วมกันหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวแล้วก็กรุงเทพก็ยังมีฝนปล่อยๆนะครับแต่พื้นที่ภาคตะวันออกของเราน่าจะดีขึ้นก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกภาคส่วนทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับ

็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงของดิดคิตตี้นะฮะที่กระแสมาแรงในตอนนี้ชื่อเพลงพอได้เสียวนะฟังดูนิวโฮมและหลายคนเห็นชื่อเพลงแล้วสะดุ้งเลยทีเดียวนะฮะผมเองยังสะดุ้งเหมือนกันนะครับแต่เนื้อหาสาระของเพลงนี้ก็สละสลวยแล้วก็น่ารักแล้วก็น่าฟังนะครับมาเป็นกำลังใจกันและขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราและช่วยผมเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมทาง0394714444แล้วก็ขอบคุณสำหรับการทักทายนะฮะแล้วก็สนใจลงโฆษณากับเราคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆแล้วสนใจลงโฆษณากับเราอสมทจันทบุรียินดีรับใช้และบริการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรู้สปอร์ต PR ภายในรายการก็ยินดีครับผมติดต่อทีมงานของเราก็ได้ทั้ง0394714446นะครับผมเนี่ย0394714446เมื่อวานก็มีอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะทักทายมาเห็นบอกว่าที่บ้านคนไทยที่แถวปางอุ๋งนะตรงนั้นน่ะปางอุ๋งจันทบุรีของเรานะฮะเขาจะมีคอนเสิร์ตเป็นแบบมินิแบบไพรเวทนะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ดูบรรยากาศแบบนะฮะบนที่สูงนะฮะแล้วก็อยู่ในหุบเขาบรรยากาศนะเย็นทั้งปีเลยทีเดียวนะอากาศดีแล้วบ้านคนไทยตรงนี้ที่เขาจะจัดมินิคอนเสิร์ตเนี่ยเขาอยู่ห่างจากปางอุ๋งเนี่ยแค่ไม่ถึง100เมตรนะก็คือพื้นที่ใกล้ๆกันเลยทีเดียวเขาจะมีคอนเสิร์ตนะเห็นว่าประมาณเดือนพฤศจิกาหรือเปล่านี่แหละนะนักหงาคาราวานนะหงาคาราวานแล้วก็สนใจลงโฆษณากับเรานะครับผมก็ขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะเดี๋ยวไงก็คิดว่าคงจะได้บริการแล้วก็ได้นำเสนอข่าวสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมดี

0: นะโดยเฉพาะบรรยากาศคอนเสิร์ตนี่ก็คือที่นี่ผมก็เคยไปนะทั้งปางอุ๋งเนี่ยไป2รอบ3รอบเหมือนกันบรรยากาศดีนะฮะแล้วก็บริเวณพื้นที่โดยรอบแถวๆนั้นเนี่ยก็นะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวเอาเป็นว่ายังไงก็ไม่แน่นะคอนเสิร์ตนั่งงานอาจจะได้เจอกันอีกครั้งนึงไม่ได้เจอกันนานละนะฮะตั้งแต่สมัยอยู่ที่สุรินทร์ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อนั่งงานนี่แหละที่เสียนะฮะผมอยู่อสมทสุรินทร์ตอนนั้นนะฮะก็ได้ไปร่วมงานนะครับที่สุรินทร์ต้องบอกเลยว่าตอนนั้นน่าจะประมาณ20ปีหรือเปล่า20กว่าปีที่ผ่านมานะฮะ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งข้อความหนึ่งสายครับเพิ่มเติมเพลงนี้มาสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ใช่คลองแล้วเป็นทะเลเป็นรักข้ามทะเลกันเลยทะเลสาบย่อมย่อมเลยทีเดียวหลายพื้นที่เป็นกำลังใจกันครับรักข้ามคลองตามคำขอครับขอบคุณหนึ่งสายจากพี่จุ๊บแจงด้วยนะฮะจากแถวคลองแนวรายนะฮะ

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอจัน

0: ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M-COT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ักแม้นนะครับเจอใครสักคนที่เป็นคนดีๆได้แฟนดีๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นความโชคดีในชีวิตของเราแต่สำหรับหลายๆคนโอ้โหกว่าจะเจอสำหรับคนที่ใช่จะเจอ

0: ำหรับคนที่ดีๆบางคนก็ผ่านนะฮะเจอผู้คนแล้วก็เรื่องราวต่างๆมาในชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับบางคนก็สาหัสสาการบางคนก็อกหักผิดหวังแล้วก็ไม่อยากมีใครนะฮะไม่อยากเปิดใจให้ใครอีกด้วยนะครับผมและนี่คือแก้บนเป็น cover version ปกติ original ก็เป็นการตองทุ่งเงินนะฮะที่ขับร้องแบบหวานๆเพราะๆและกินใจก็เปลี่ยนบรรยากาศเป็นจังหวะสนุกๆ นะครับผมบางคนก็บอกว่ามิสเตอร์เต้นไปด้วยนะฮะพักบ่ายๆแบบนี้จะได้ไม่ง่วงนอนไม่หิวนอนนะครับ แฟนรายการก็เหมือนกันนะหลายท่านก็ถ้าเกิดว่าไม่ติดภารกิจนะฮะไม่ยุ่งไม่ทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็สามารถลุกเต้นไปด้วยแต่ถ้าเกิดเต้นอยู่คนเดียวบางคนก็นะคนอื่นเขามองตานี่เป็นอะไรทำนองนี้ก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับเอ็มขอดจันทร์95.25กับผมมิสเตอร์เอกเพื่อนๆคุณผู้ฟังนะครับผมมีเพลงผมให้ฟังอีกหนึ่งเพลงในจังหวะสนุกๆก็แล้วกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งโอ้ดวงใจตามมานะฮะ
1: เอ็มขอดลูกทุ่งซุป

ใจนะครับสำหรับเพลงนี้ที่ใช้ประกอบละครน้องเมย์เป็นคนขับร้องนะน้องเมย์ทิชาครับผมขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็มอบเป็นกำลังใจกลับไปและพิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆตรงนี้เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับและอยู่ที่ไหนต่างจังหวัดใกล้ๆฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน เอ็มขอด Connect นะครับแล้วก็คลิกคำว่าวิทยุคลิก เอ็มขอดทั่วไทยคลิกภาคกลางแล้วก็คลิกนะจันทบุรีก็จะได้ยินเสียงนะหรือว่าจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวคอนเทนต์และคลื่นต่างๆก็ติดตามกันได้ของอสมททั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับการทักทายกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทุกๆเพลงก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันนะครับผมกับ

0: ศในช่วงบ่ายๆที่ฟ้ากำลังครึ้มแล้วก็รู้สึกว่าบางจุดบางพื้นที่ในตอนนี้เริ่มมีเสียงคำรามสงสัยเมฆขลากับรามสูรก็กำลังนะ เล่นอะไรหรือเปล่าในตอนนี้นะครับผมพี่น้องกำลังอ่วมนะครับไม่ต้องตกนะครับไม่ต้องตกนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงถ้าเกิดว่าตั้งเขาเฉยๆก็แค่ตั้งเขาก็พอนะฮะ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งข้อความฝากถามเพลงนี้มานะครับผมโกดัมนะขอบคุณมากๆนะ

0: ันนี้วันไหนหรือว่าตลอดไปหรือว่าตลอดการขอให้มีเพียงแค่นะฉันคนนี้คนเดียวนะอยู่ในใจคนึงนิดครับปลางทิปหนึ่งข้อความนะจากสาวน้อยปตท.ส่งพิเศษสำหรับคนกรุงเทพด้วยนะส่งไปถึงคนกรุงเทพก็ฉะนั้นยามที่อยู่ห่างไกลนะใจอย่าค่อยเขวหรือว่าเจอสาวๆสวยๆก็อย่าจิตใจโลเลแล้วก็อย่าไปเผลอไปแอบไปชอบนะใครนะมองดูเวลาในตอนนี้รู้สึกว่านะผมทิ้งท้ายเพลงนี้กับเพลงนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วข้างนอกในตอนนี้โหมืดครึ้มเลยทีเดียวนะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต
0: แล้วก็เหมือนบางจุดบางพื้นที่ฝนเริ่มตกแล้วนะครับวาสนาคนเฮาเนาะแต่ละคนก็คือกันบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมางามบางคนเกิดมาหล่อพ่อแม่กะล่ำรวยบางคนเกิดมากับผู้ให้แถมจนอีตั้งหากตามคำขอครับผมอายแพ้เขาหรือเจ้าล้ำเอียงเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพาณิชย์ประสานทหารช่วยลำเลียงสินค้าจำเป็นเข้าพื้นที่น้ำท่วมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสินค้าขาดแคลนในร้านสะดวกซื้อบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสินค้าในคลังไม่เพียงพอแต่เป็นข้อจำกัดด้านการขนส่งที่ไม่สามารถนำสินค้าเข้าไปถึงบางพื้นที่ได้กระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการเร่งเติมสินค้าในจุดที่ขาดและหากพื้นที่ใดรถขนส่งทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้จะประสานทหารสนับสนุนการลำเลียงสินค้าเพื่อให้สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าถึงประชาชนพร้อมเปิดให้ประชาชนแจ้งพื้นที่ที่สินค้าขาดแคลนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยขณะนี้มีการแจ้งเข้ามาบ้างแต่ยังไม่มากส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานส่วนกรณีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหยุดให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือแอร์คาร์โก้เป็นเวลา7วันนางสุภจีกล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศติดตามและประเมินผลกระทบพร้อมประสานสายการบินอื่นเพื่อรองรับการขนส่งโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายเช่นผลไม้ซึ่งสินค้าเกษตรของไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ขนส่งทางอากาศแต่ใช้การขนส่งทางถนนและทางรถไฟเป็นหลักโดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดจีนการหยุดให้บริการแอร์คาร์โก้เป็นเวลา7วันอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกจึงหวังใ

0: การบินไทยเร่งแก้ปัญหาการบินไทยแจ้งติดตามกระเป๋าสัมภาระตกค้าง 26-29 กันยายนผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์การบินไทยได้แจ้งอัปเดตการติดตามสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 26-29 กันยายนที่ผ่านมาผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้โดยสแกน QR Code หรือได้ที่เว็บไซต์ baggage.airportthai.co.thโดยจะสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้เมื่อกระเป๋าสัมภาระมาถึงณจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยแล้วกรณีสถานะกระเป๋ายังไม่ปรากฏในระบบแสดงว่ากระเป๋ายังมาไม่ถึงจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยขอให้ตรวจสอบอีกครั้งส่วนการติดตามขอรับกระเป๋าขอให้ติดต่อที่จุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้โดยสารต้องเตรียมพาสปอร์ตบอร์ดดิ้งพาสและแท็กกระเป๋าเพื่อเป็นหลักฐานในการรับกระเป๋าผู้มารับกระเป๋าสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยจอดรถฟรีได้ที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1แค่ม6พัฒนาแอปรายงานน้ำท่วมแบบเรียลไทม์สุดยอดเด็กไทยน้องทีนายนนทพัฒน์จิตรังสรรค์เยาวชนเพียงอายุ17ปีนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนสุจิปุริดีกรีผู้ติดอันดับท็อป6จากการแข่งขันหุ่นยนต์และนวัตกรรมระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาแสดงความสามารถใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฉะเชิงเทราฟลัดเวอร์เซลรวบรวมข้อมูลระดับน้ำในแต่ละอำเภอโดยรายงานจากประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจริงไว้ในแผนที่เดียวพร้อมเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรารอดวิกฤตตัวระบบเปิดให้ประชาชนปักหมุดแจ้งระดับน้ำแบบเรียลไทม์พร้อมเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองเปิดใช้งานเพียง3วันมีผู้ใช้งานพุ่งสูงถึง2ล้านครั้งและกำลังพัฒนาต่อยอดระบบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือถึงทีมกู้ภัยโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
9: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทน

0: ฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
4: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
7: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
8: M-COT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02114 3990 02111

0: 14990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ชั่วโมงที่3ครับหลังจากที่สักครู่ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่วิธีการในช่วงของ M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหลายคนอาจจะไม่สุขสังแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ฟ้าเปิดครับแต่ในช่วงตอนนี้ฝนมาแล้วครับฟังเสียงไปพร้อมๆกันหนักด้วยครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอเมืองมะขามแล้วก็แถวๆเขาคิชกูดแล้วก็อีกหลายจุดเลยทีเดียวนะฮะน้ำก็ยังนะท่วมขังอยู่หลายจุดแล้วก็ยังระบายนะฮะยังไม่หมดเพิ่งลดได้วัน2วันนะครับแต่ในขณะเดียวกันมวลน้ำถ้าฝนตกลงมานะสมทบแบบนี้ก็คงจะทำให้ปริมาณน้ำมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลับมาเอ่อกันอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเฝ้าระวังกันด้วยก็แล้วกันแล้วก็เป็นกำลังใจนะฮะรวมไปถึงหลายจุดหลายพื้นที่นะครับก็นิ่งนอนใจไม่ได้ถ้าเกิดฝนตกแบบนี้นะครับทั้งที่ตอนแรกก็เห็นอุตุนิยมวิทยานะบอกว่าประมาณวันที่5ถึง10ว่าอย่างนั้นทำไมมาก่อนนะฮะเห็นเมื่อเช้านี้กับช่วงเที่ยงเนี่ยฟ้าเปิดแดดเปรี้ยงๆเลยทีเดียวฉะนั้นก็นะฮะระมัดระวังครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางขับรถขับราก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านเป็นไงบ้างฮะตามหาป้ายทะเบียนรถเจอหรือยังนะป้ายทะเบียนนะที่โดนกระแสน้ำพัดนะฮะคือเวลาขับรถเนี่ย

0: มันจะกระแทกนะตอนที่กระแทกไปชนข้างหน้าไม่เท่าไหร่ครับแต่ตอนน้ำที่มันย้อนกลับเนี่ยมันจะตีป้ายทะเบียนหลุดนะครับซึ่งในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเยอะฮะหลายจุดหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางท่าใหม่ก็หลายป้ายนะครับนายแยอามหรือว่าจะเป็นในส่วนของจุดต่างๆทางด้านของข่าวคราวจากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191จันทบุรีนะฮะก็ส่งข่าวคราวนะครับประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของป้ายทะเบียนรถในตอนนี้ถ้าเกิดว่าหายแล้วเนี่ยติดต่อขอรับนะฮะได้ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงนายแยอามนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านผู้การนะท่านผู้การธราเทพตูพานิชท่านก็นะครับประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเลยทีเดียวนะครับว่านี่ตอนนี้ป้ายทะเบียนรถที่หลุดนะแล้วก็เก็บได้แล้วก็นำส่งเอาไว้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นยังไงก็สามารถที่จะติดต่อขอรับคืนกันได้นะครับมีป้ายทะเบียนจันทบุรีกรุงเทพระยองนะฮะก็หลายป้ายเหมือนกันนะฮะอย่างบางป้ายเนี่ย7617ในกรุงเทพ1001อ่ะ1010นี่กรุงเทพเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังมีป้ายจันทบุรี9548นะฮะจันทบุรีเหมือนกัน4565แล้วก็7329จันทบุรีนะครับนะฮะ152จันทบุรี5134จันทบุรี5149อย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นป้ายจันทบุรีแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดนะอย่างจันทบุรีผมบอกเพิ่มอีกก็แล้วกัน957นะ957นะจันทบุรี6922นะแล้วก็ยังมีป้ายจันทบุรี2013นะฮะมีป้ายชุมพรด้วย9010ครับนะฮะ5828จันทบุรี9252จันทบุรีนะครับ5583นะจันทบุรีแล้วก็ยังมีในส่วนของรถบรรทุกโอ้มีป้ายทะเบียนรถบรรทุกนะฮะ7415นะครับหรือว่าจะเป็นป้ายทะเบียน5138จันทบุรีนะครับนะ1165จันทบุรีแล้วก็8827จันทบุรีนะครับ3208นะขอนแก่นก็มีนะฮะขอนแก่นก็มีแล้วก็จันทบุรี6277นะครับ9404จันทบุรี4229จันทบุรีนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะฮะติดต่อขอรับขึ้นได้ที่นะทางหลวงนายอามนะครับผมเผื่อนะจะได้เป็นช่องทางสะดวกสำหรับการติดต่อขอรับคืนนะครับก็เป็นคร่าวๆที่ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกๆท่านแต่ในตอนนี้ฝนตกนะครับขี่ก็ระมัดระวังกันนะครับบ่ายๆเย็นๆเผื่อบางท่านไปรับลูกหรือว่าเลิกการเลิกงานนะแล้วก็อาจจะเดินทางไปทำธุระปะปังต่างๆนะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: 2คนนะก็เป็นคนที่รู้จักและคุ้นเคยแล้วก็สนิทด้วยนะครับนะสุดท้ายต้องทำน้ำตาร่วงฮะตามคำขอครับเอกราชสุวรรณภูมิร้องไห้2หนขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมที่0397174444กับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงที่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ทิ้งท้ายเพลงนี้กับเพลงนี้น้องลีโอนะครับคอยนวลที่สวนลำไยเดี๋ยวสักครู่กลับมาในช่วงครึ่งหลังครับ

0: M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ท่วมนี่หนักนะฮะเห็นหลายๆพื้นที่ในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าบางคนนี่คือโพสต์ลงโซเชียลบอกสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะหลังน้ำท่วมอ่ะสตุ้งสตังก็ขัดสนอยู่ละรถจะซ่อมต้องใช้เงินนะฮะรัฐในตอนนี้ออกมาตรการในการที่จะช่วยเหลือต่างๆเนี่ยดูแล้วค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงนะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่า

นะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จักรยานยนต์อาคารบ้านเรือนหรือว่าจะเป็นทรัพย์สินสิ่งของทีวีนะฮะตู้เย็นต่างๆนานารวมไปถึงส่วนผลไม้อย่างที่เห็นในตอนนี้เริ่มนะครับได้รับผลกระทบแล้วก็แสดงออกกันละชัดเจนนะฮะลูกรักของหลายๆท่านต้นทุเรียนเนี่ยนะครับบางสวนรู้สึกนะใบนี้นะแห้งเลยนะใบแห้งเลยทีเดียวแล้วต้นเฉาก็เป็นกำลังใจกันครับนะกับเหตุการณ์ทางธรรมชาติแต่มีอยู่ภาพหนึ่งแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่โพสต์แล้วก็ฝากนะก็เหมือนว่าเป็นข้อคิดแลกเปลี่ยนเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่นอนครับมันจะเกิดวิชาชีวิตที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทั้งวิชาเอาตัวรอดวิชาปลอดภัยวิชาที่จะทำอย่างไรให้เรานั้นเสียหายน้อยที่สุดและหลายคนห่วงทรัพย์สินห่วงข้าวของห่วงอะไรต่างๆนานาจนบางครั้งนะเกิดความเสียหายจนถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะนะเพราะว่าห่วงอาสมมติว่าห่วงรถมากหรือว่าห่วงคนอื่นที่รออยู่ข้างหน้าฉันจะลุยน้ำไปอย่างเงี้ยรถถูกพัดแล้วก็ตกข้างคลองจมน้ำเกือบเอาชีวิตไม่รอดอย่างเงี้ยทั้งที่เจ้าหน้าที่อปพรชาวบ้านหลายๆคนก็อาจจะเตือนกันนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดจะทำยังไงที่เราจะทั้งชีวิตเราปลอดภัยแล้วก็มีสตินะมีสติในขณะที่เกิดเหตุแต่พอเกิดเหตุแล้วทำไงเราจะรอดพอนะเหตุการณ์ผ่านไปแล้วทำยังไงเราจะกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งนะแม้ว่าทรัพย์สินจะเสียหายครับมันยังสามารถที่จะซื้อนะฮะแล้วก็หาใหม่ได้แต่ถ้าเกิดชีวิตของเราเนี่ยมันสูญเสียหรือว่าจะเป็นคนที่เรารักอะไรต่างๆนานาเกิดผิดพลาดไปมันไม่สามารถที่จะซื้อด้วยเงินด้วยแลกด้วยสิ่งของอะไรต่างๆนานาได้นะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญก็เป็นอะไรที่คงจะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาถอดบทเรียนกันนะครับว่าเราจะหาวิธีทั้งเตรียมการตั้งรับป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้วก็อยู่ร่วมกับมันได้อย่างไรกับวิธีของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะครับผม

็นกำลังใจสำหรับทุกพื้นที่นะครับผมแหมวันนี้เห็นอากาศดีในภาคเช้าบ่ายมานี่เทลงมาอีกแล้วนะน่าจะทำให้หลายๆพื้นที่นี้หลายๆท่านก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันนะครับผมไปกันต่อที่เพลงนี้ตามคำขอครับหนุ่มบ่าวสาวปานจากมะขามรอฝนตกแน่เหมือนกันเป็นกำลังใจนะสำหรับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่ครับเอ็นคอร์ดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกครับ

0: สุดท้ายนะฮะต้องกินน้ำใต้ศอกครับไอ้ถุยตอนนั้นนะหนุ่มเบาสาวปานขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาจากมะขามนะครับผมเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับ3ชั่วโมงที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราอสมทจันทบุรี 95.25 นะครับขอบคุณทุกเพลงทุกข้อความทุกกำลังใจแล้วก็หลายท่านในตอนนี้จันทบุรียังมีหลายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยกันอยู่ก็ร่วมเป็นกำลังใจกันนะครับแม้ว่าน้ำจะเริ่มลดแต่สักครู่เนี่ยฝนก็ตกอีกเราก็ไว้ใจไม่ได้พี่น้องชาวตราดก็อ่วมหลายจุดเห็นเขาสมิงก็โอ้โหท่วมนะหลายร้อยครัวเรือนเลยทีเดียวพี่น้องชาวระยองก็ยังอ่วมอยู่หลายจุดหลายพื้นที่เหมือนกันก็ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ขอให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มีความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้ายังมีเพลงเพราะๆผมพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งกลับมาหยุ่นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับลาไปแล้วพร้อมๆกับเพลงดีๆมีความหมายขอกำลังใจของหนูเล็กกาก้าแล้วก็น้องวินนะครับผมแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินรุดตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยให้กำลังใจอาสาสมัครทำอาหารส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยที่ทำอาหารเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เพิ่งเปิดโรงครัวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวทางนี้นายอนุทินได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวพร้อมทักทายและให้กำลังใจอาสาสมัครรวมถึงสอบถามว่ายังขาดเหลืออะไรอีกหรือไม่ก่อนจะเดินเข้ามาดูเสบียงอาหารที่เตรียมไว้ดูแลประชาชนซึ่งโรงครัวดังกล่าวได้เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้ามารับอาหารได้ทันทีและยังมีการส่งมอบผ่านเครือข่ายของพรรคในการไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆซึ่งมีการส่งไปแล้วกว่า 20,000 กล่องและยังมีการผ่านแอปพลิเคชัน Grab Delivery ชื่อร้านโรงครัวภูมิใจไทยอีกด้วยรัฐมนตรีเกษตรสั่งกรมชลประทานสนับสนุนกทม.ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาได้กำชับให้กรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกขณะนี้กรมชลประทานได้เสริมเครื่องสูบน้ำพร้อมเร่งลดระดับน้ำในระบบเพื่อให้สามารถรับน้ำที่กทม.ระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำตามแนวชายทะเลออกสู่อ่าวไทยและผ่านแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนายสุริยะกล่าวว่าห่วงใยชาวกรุงเทพที่ยังเผชิญน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะ

0: เขตสายไหมและบริเวณใกล้เคียงโดยวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่การเคหะชุมชนอเงินเขตสายไหมเพื่อติดตามสถานการณ์และนำสิ่งของไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนายสุริยะกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในภาคกลางฝั่งตะวันตกว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มสูงขึ้นจนใกล้เกณฑ์ควบคุมทำให้จ้องจำเป็นต้องทยอยเพิ่มอัตราการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนให้มากที่สุดขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นจึงได้กำชับให้บริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเสปูด้วงรับไม้ต่อเลขาสมช.ลุยงานทันทีเผยนายกเร่งแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้และกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกพร้อมคณะทำงานเดินทางมารับมอบงานก่อนเข้ารับตำแหน่งเลขาสมช.อย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าวันนี้มารับส่งมอบหน้าที่โดยแนวทางการทำงานสมช.จะขอไปศึกษาเตรียมการก่อนซึ่งรู้ว่าไม่มีเวลาดูงานหรือฝึกงานในช่วง1เดือนหลังจากรู้ตัวว่าต้องมาปฏิบัติหน้าที่จึงเตรียมตัวมาแล้วได้ศึกษามาอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้และจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อีกเล็กน้อยและจะมาเล่าถึงแนวทางการทำงานให้ฟังผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีกำชับงานอะไรเร่งด่วนหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และกรณีชายแดนไทยกัมพูชา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
9: ดินแฉะหรือน้ำท่วมระบบรากฝอยเสียหายสิ่งที่พืชต้องการไม่ใช่ยานะครับคือออกซิเจนที่จะหยุดความเป็นพิษของดินที่ขาดอากาศรากบาดเจ็บไม่สมควรใส่ปุ๋ยเคมีหรือราดยาที่เข้มข้นที่จะทำร้ายรากคลังเกษตรบางเขนแนะนำใช้ความเป็นด่างจัดในแร่ด่างทำลายเชื้อราเติมออกซิเจนให้แก่รากหยุดความเป็นพิษของแร่โลหะสมานแผลของรากที่บาดเจ็บและไม่ทำให้ดินเป็นเมือกเหมือนกับการใส่ปูนทั่วไปแนะนำให้พ่นยาดูดซึมดีๆพร้อมกับอะมิโนเปปไทด์โปรตีนสายสั้นล่อให้พืชดูดนำไปตามท่ออาหารส่งไปทั่วทั้งต้นยอดใบและรากเพื่อจัดการโรคราพร้อมกับกลุ่มแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่เข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์พืชเพื่อสร้างฮอร์โมนออกซินสร้างระบบรากสร้างไซโตไคนินในการแบ่งเซลล์ซ่อมสร้างเนื้อเยื่อดึงไนโตรเจนในอากาศเข้าสู่ใบพืชให้เอาไปสร้างอะมิโนโปรตีนในการซ่อมสร้างเซลล์เนื้อเยื่อหยุดใบ เหลืองต้นทรุดโทรมรากเน่ารายละเอียดที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา

0: านะครับ
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ขณะนี้เวลา 18:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
6: ก็พบกันช่วงเย็นวันพุธนะครับ

0: ส่งท้ายเดือนกันยายนก็โบกมืออำลาสำหรับท่านที
1: ่เกษียณ
0: วันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็แต่งตัวแล้วก็ออกจากบ้านตามปกติได้นะอย่าเพิ่งไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าก็แวะร้านกาแฟบ้างอะไรบ้างก่อน นั่งดื่มกาแฟนั่งอะไรสักพักก่อนแล้วก็กลับบ้านเพราะว่าเคยออกจากบ้านทุกวันวันปฏิบัติงานนะจู่ๆจะให้หยุดเลยคงอาจจะยังต้องปรับตัวหน่อยนะ
1: พรุ่งนี้ยังไม่โหดร้ายเท่ากับตอนไหนรู้ไหมคะเท่ากับเย็นวันนี้ค่ะ
0: โอ้
1: เท่ากับเย็นวันนี้ที่ฉันเคยโดยบังเอิญ
0: ครับ
1: ไปเจอคนที่ทำงานวันสุดท้ายตลอดชีวิตเขาทำงานที่เดียวอะค่ะแล้วก็เกษียณแล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวปรากฏภาพที่เห็นก็คือว่าหลานพี่น้องมารับกลับบ้าน
0: มันก็
1: อบอุ่นหน่อยนะคะคือเวลาเกษียณก็ตำแหน่งก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรที่จะมีคนมาแบบส่งขึ้นรถกลับมาบายบายอะไรเป็นคนตำแหน่งกลางๆธรรมดาแต่ใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรมา20หรืออาจจะ30ปีด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่ได้มีลูกไม่ได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยภาพเห็นภาพเป็นภาพที่สวยอ่ะมีพี่น้องมีหลานๆมารับกลับบ้านค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมผู้สูงอายุสำหรับท่านที่วางมือนะส่วนท่านที่ยังมีอะไรทำต่อเพราะว่า60ยุคนี้ยังถือว่ายังหนุ่มแน่นยังเป็นสาวเป็นหนุ่มกันอยู่หลายท่านก็อาจจะยังทำงานต่อนะเป็นข้าราชการก็อาจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือไปทำงานภาคเอกชนกันไปส่วนภาคเอกชนก็อาจจะไปหากิจการส่วนตัวด้วยอะไรทำกันก็แต่ละท่านก็คงจะมีเส้นทางกันนะ
1: ฮะไม่เหงาหรอกค่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วสังคมผู้สูงวัยว่างมากแล้วก็มันต่างจากเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนี่ต้องไปเข้าคลาสเต็มตัวก่อนเกษียณอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นเข้าคลาสอะไรค่ะดูในโซเชียลเดี๋ยวมีอะไรให้คิดเยอะเลยฉันจะไปทางไหนอยู่ที่ว่ามีเงินหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ามีเงินก็จะไปยังไงแต่ถ้ามีเงินเนี่ยมีทางไปหลายทางแต่ห้ามไปกับพวกสแกมเมอร์อันตรายที่สุดเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าช่วงเกษียณมีแพ็กเกจออกมาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าภาคเอกชนกลุ่มนี้แล้วก็กำลังว้าวุ่นในใจบางคนเขาก็ไม่ได้หนักแน่นอะไรนะคะพี่ไพศาลกำลังว้าวุ่นในใจกำลังคิดว่าเงินก้อนเนี้ยจะลงทุนยังไงให้มีดอกเบี้ยแล้วก็งอกเงยมาไปทัวร์สักปีละ2ครั้งไปกินแชร์กับเพื่อนสักเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันงอกเงยอันนี้เดี๋ยวพูดถึงกลางๆนะบางท่านอาจจะไม่ต้องคิดเลยพวกนี้ก็ได
0: ้
1: มันก็เลยเป็นช่องค่ะที่ทำให้เป็นเหยื่อของพวกสแกมเมอร
0: ์หลายท่านอาจจะเตรียมการไว้แล้วไปลงทุนนู่นนี่นั่นเอาไว้บ้างตามสมควรบางท่านก็ซื้อกองทุนเล่นหุ้นอะไรไปตามเรื่องนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเล่นหุ้นเนี่ยวันนี้โอ้โหใจหายวาบเลยนะคุณนัน
1: ลงอีกแล้วเหรอคะ
0: หุ้นไทยร่วง35จุดกว่า
1: ๆสาเหตุเพราะอะไรอ่ะ
0: 2% กว่าๆโอ้โหเศรษฐกิจ
1: จะเศรษฐกิจปัญหาจากอะไรอะคะ
0: เจอน้ำท่วมเจออะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: เศรษฐกิจไทยไอ้ที่พอจะฟื้นได้บ้างเนี่ยก็กลับไปย่ำแย่แล้วก็อีกประการนึงมันก็ไอ้บอนด์ยิลด์สหรัฐที่มันสูงขึ้น
1: ดอกเบี้ยเท่านั้นจะดีกว่า
0: ดอกเบี้ยสหรัฐจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกเงินก็เทออกวันนี้สุทธิเลยในต่างชาติขายหมื่นกว่าล้านสุทธินะวันเดียวมูลค่าการซื้อขายเนี่ยแสนกว่าล้านแล้วก็ร่วงลง35จุดก็คือมันจริงทั้งดัชนีก็ร่วงหนักจริงแล้วก็โวลุ่มก็มาก็แสดงว่าวันนี้คือหุ้นหลุดจาก 1,600 จุดคราวนี้ไปอีกพอสมควรนะเพราะปิดที่ 1,550 จุด
1: ถ้าพูดแบบไม่เกรงใจใครเลยนะคะพี่ไพศาลเรียนคิดว่าคนเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตประเทศไทยค่ะมองไม่เห็นอนาคตประเทศไทยประเทศไทยคนไทยเลือกคนมาทำงานไม่ว่าจะกทม.หรือรัฐบาลและผลงานออกมาเป็นเช่นนี้มันเห็นภาพทั้งอนาคตภาพทั้งปัจจุบันและภาพทั้งอนาคตว่ามันไม่มีค่ะพี่ไพศาล
0: เห็นความอาภัพอัปภาค
1: มันมองไม่เห็นเลยว่าใครจะเป็นที่พึ่งที่หวังให้ประเทศไทยอ่ะมันจะมีความเจริญก้าวหน้าบรรดารัฐมนตรีลูกเทพดูวันนี้สิคะพากระดมโพสต์ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา
0: เห็นว่าตีกันวุ่นวายไปหมดสับสนวุ่นวาย
1: เหมือนเป็นของเล่นเหมือนเป็นของเล่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลย
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นสสสิงห์สสอยุธยาหรือสสอ่างทองแล้ววันก่อนก็รัฐมนตรีช่วยนั่นก็ลูกเทพเหมือนกันมหาไทยก็ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลย
0: ครับ
1: เอาแล้วรองโฆษกรัฐบาลซึ่งก็อยู่ในข่ายลูกเทพเหมือนกันก็แถลงส่งข่าวนักข่าวมั่วไปหมดคือคุณอนุทินก็มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิแต่คุณอนุทินอยู่ในภาวะจำยอมที่ต้องใช้ลูกเทพมาทำงานน่ะที่ไพศาล
0: เพราะว่าก็บ้านใหญ
1: ่แล้วดูคุณภาพคุณภาพออกมาเนี่ยคุณภาพมันออกมาแบบเนี้ยเรียกเข้าใจเลยนะว่าเขามองเห็นแล้วว่ามันไม่มีอนาคตค่ะพอการช้าก็เหนื่อยเมื่อวานเห็นหน้าคุณทัพนีเกียรติไพบูลย์เอาข้าวเอาน้ำไปแจกอยู่สุวรรณภูมิคือทุกคนนี่แบบท้อแท้มากเหนื่อยมากที่จะทำให้การท่องเที่ยวฟื้นเจอผู้รับผิดชอบปล่อยน้ำท่วมไม่เตือนประชาชนเลยไม่ต้องเถียงเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงการบินไทยก็จากกลุ่มเดิมที่พากันฝ่าวิกฤตจนหลุดพ้นออกจะมาจากแผนฟื้นฟูได้พอชุดใหม่มาพี่ไพศาลเกินบรรยายอ่ะ
0: เ
1: กินบรรยายไม่รู้จะโหมันเกินบรรยายมันดูไม่มีอนาคตจริงๆหอการค้าไทยวันนี้เร่งให้แก้ผักดันแก้คอขวดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังเผชิญปัญหาทั้งเที่ยวบินล่าช้าผู้โดยสารสัมภาระตกค้างและแอร์คาร์โก้แอร์อัดจากข้อกำหนดด้านพื้นที่กำลังขนอุปกรณ์และขั้นตอนการทำงาน7เดือนแรกของปี69การค้าทางอากาศมีมูลค่าถึง 5.53 ล้านล้านบาทในจำนวนนี้เป็นการส่งออก 2.42 ล้านล้านบาทแก้เดี๋ยวนี้ก่อนที่จะถึงพีคซีซั่น
0: ครับ
1: พร้อมเตรียมเสนอแนวทางระยะเร่งด่วนกลางยาวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยหมด
0: วันนี้
1: ว่า1ตุลาจะรับนักท่องเที่ยวจีนใครจะมาฮะ
0: ครับวันนี้สภามียัตติเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมนะแล้วคุณชวนหลีกภัยก็อภิปรายคุณชวนเนี่ยโยงมาถึงเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิกับการบินไทยด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โดยปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยคือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรต่างเนี่ยคุณชวนก็บอกว่ามันไม่ใช่สร้างความเสียหายกับธุรกิจการบินไทยนะ
1: สร้างความเสียหายกับประเทศ
0: แต่ว่ามันทำให้เสียดียศชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยย่อยยับเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอยากจะเรียกร้องว่าท้ายที่สุดตอนนี้กรณีที่จะยกเลิกการรับคลังสินค้าเข้าออกของคลังสินค้าสุวรรณภูมิซึ่งการบินไทยเขาบริหารอยู่เนี่ยคือจะหยุดรับเพื่อมาเคลียร์ระบบของตัวเองเนี่ย 1-6 ตุลาคมคุณชวนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เสียหายมากภาพพจน์ประเทศจะเสื่อมเสียอย่างรุนแรงความเชื่อถือจะหมดไปเพราะฉะนั้นยังมีเวลาที่รัฐบาลสามารถแก้ไขได้แม้บริษัทการบินไทยจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วแต่กระทรวงการคลังก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดอยู่ดังนั้นไม่ควรดูดายควรเข้าไปพิจารณาร่วมกับบริษัทว่า การยกเลิกการรับสินค้า

0: ขาเข้าขาออกของคลังสินค้าสุวรรณภูมิตั้งแต่1ถึง6ตุลาคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นี่เป็นประเด็นใหม่ที่เราเพิ่งทราบนะจากการอภิปรายของ
1: ก็เมื่อกี้คุณพจน์ก็พูดทราบดีว่ามีปัญหาแต่การแก้ปัญหาในขณะนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่หนีปัญหาไม่สู้ปัญหาไม่รับผิดชอบประธานบอร์ดการบินไทยก็คือคุณลวรนแสงสนิทนะคะ
0: ประหลัดคลัง
1: แล้วก็ตัวบอร์ดเขาก็ตั้งแต่ตอนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ตอนที่ทางกระทรวงการคลังถือว่าเป็นผู้ที่ถือหุ้นใหญ
0: ่
1: เอาเข้ามา
0: คุณเอกนิติก็เคยมาเป็นประธานนะ
1: คุณวิระไทยก็อยู
0: ่
1: นะคะไปดูค่ะทราบดีว่ามีปัญหาแต่การแก้ปัญหาในสถานีเป็นการหนีปัญหาไม่สู้ปัญหาไม่รับผิดชอบเกิดเรื่องก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นโดยขาดความรับผิดชอบผมย้ำเรื่องนี้เพื่อให้ประธานนำสิ่งนี้ให้รัฐบาลรับทราบรัฐบาลมีเวลาวันนี้ในการทบทวนกับบริษัทการบินไทยเพื่อที่จะยกเลิกคำสั่งที่หยุดรับสินค้าเข้าออกในคลังสินค้าเพราะมันเป็นการทำลายชื่อเสียงของประเทศเราอย่างมากค่ะแล้วอย่าทำเป็นเล่นไปนะคะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งหลังจากนั้นอีกแค่10กว่าวันเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการ
0: เข้าใจว่าจะเริ่ม12ใช่ไหม12ตุลาคม
1: 12ถึง16งานใหญ่มากๆท่านเละต่อเนื่องไปจนถึงวันนั้นสิ้นค่ะสิ้นศูนย์สิ้นเลยล่ะเกียรติยศเกียรติภูมิของประเทศไทยจบ
0: เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: M-Cut Radio Network

0: 9 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ติด8:16 ครับคุณอันครับ
5: ค่ะคุณพจน์ก็คุณพจน์อราวัฒนาประธานกรรมการหอการค้านะคะบอกว่าหอการค้าไทยเนี่ยกำลังเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาก็ปัญหาอย่างที่เรารู้กันนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นสนามบินเนี่ยเป็นจุดแรกที่ผู้เดินทางสัมผัสเมื่อเดินทางเข้าประเทศมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศสนามบินเป็นประตูด่านแรกที่ผู้เดินทางสัมผัสเมื่อมาถึงประเทศไทยการให้บริการที่ติดขัดย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศสถานการณ์ยิ่งมีความสำคัญเนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวปลายปีซึ่งจะมีนักเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมหอการค้าไทยจึงเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งบูรณาการการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบการเดินทางและการให้บริการของการของท่าอากาศยานกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนเรื่องแอร์คาร์โก้นะคะพี่ไพศาลที่คุณชวนบอกให้ทบทวนไอ้ที่จะหยุด 1-6 เนี่ยดร.พจน์บอกว่าไงไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ติดขัดอยู่แล้วช้าปัญหาไม่ได้เกิดจากปริมาณสินค้าอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับทั้งพื้นที่กำลังคนอุปกรณ์ขั้นตอนและโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าก่อนขึ้นเครื่องก็ไม่เรียบร้อยอยู่แล้วอะค่ะช้ามากอยู่แล้วแล้วพอมาเจอน้ำท่วมเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ขอให้เร่งให้ทำให้มันเร็วให้ทำระบบให้ดีกว่านี้ผลักดันทั้งเร่งด่วนระยะสั้นระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏมาเจอรอบนี้หนักเข้าไปอีกค่ะขาดคนมองไม่เห็นอนาคตเลยค่ะ
4: ครับก็อาจจะต้องลดสเกลธุรกิจลงมาอะไรที่ตัวเองทำแล้วมันเกินตัวไปก็ต้อง
5: หมายถึงอะไรคะ
4: การบินไทย
5: ถ้า
4: คุณไปคุณทำทั้งเรื่องการธุรกิจการบินแล้วคุณไปทำไอ้เรื่องไอ้กราวเซอร์วิสกราวแฮนเดิลลิ่งแล้วก็ไปดูเรื่องคาร์โก้ด้วยอะไรด้วยมันดูมันคือมันครบวงจรมันก็ดูดีอะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันไม่มีความพร้อมพออ้
5: าวแล้วทำไมบริษัทอื่นก็ทำได้ฮะแอร์เอเชียเขาก็ทำ
4: ก็เนี่ยผมก็ยังสงสัยว่
5: าเขาก็ทำได้
4: รัฐบาลตัดสินใจเอาทหารก็มาช่วยซึ่งหลายคนก็ติงว่าเฮ้ยงานมันไม่ใช่ที่จะไปทดแทนได้นะทำไมไม่ตัดสินใจขอให้บางกอกแอร์เวย์ซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วแล้วก็ AOT ซึ่งเขามีบริษัทลูกเขาอยู่แล้วให้เข้ามาช่วยแบ่งงานของการบินไทยผมว่ามัน
5: ไม่ใช่งานฟรีดิคะ
4: ผมคิดว่ามันน่าจะมีธุระเรื่องทางธุรกิจอะไรกันอยู่ด้วย
5: มันไม่ใช่เรื่องฟรี
4: แต่ถ้าเป็นหน้าตาของประเทศขนาดนี้มันควรจะต้องลดไอ้เรื่องของธุรกิจเรื่องอะไรลงถูกไหม
5: พี่ไพศาลคะน้ำเนี่ยดิฉันเห็นนายกเป็นเจ้าภาพดิฉันถามว่าเรื่องสุวรรณภูมิใครเป็นเจ้าภาพคะในการแก้ปัญหา
4: จริงๆก็ต้องบอกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยดูแล
5: ใครรัฐมนตรีอะคะ
4: ตั้งแต่มีกรณีเรื่องตั้งแต่นายกกลับมาครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณพิพัฒน์นั่งเป็นประธานเมื่อวันอังคารที่แล้วนู้นหรือวันอังคารนู้นเลยนะนั่นน่ะเห็นคุณพิพัฒน์ครั้งสุดท้ายนะ
5: แล้วดิฉันไม่เห็นคุณพิพัฒน์อีกเลย
4: แล้ว
5: ดิฉันไม่เห็นคนของฝ่ายรัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาสุวรรณภูมิเลยไม่เห็นเลยค่ะ
4: ก็จะมีคุณโต้ง
5: มีรัฐมนตรีท่องเที่ยวซึ่งไปโวยๆเพราะตัวเองเดือดร้อน
4: แล้วก็มีคุณโต้งศรีสะเกษ
5: นั่นก็เดือดนั่นส่วนตัวหมดเลยค่ะที่โวยได้เพราะตัวเองเดือดร้อนแต่ไม่มีคนของรัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาแบบออกหน้า
4: เรื่องทางคลังใช่ไหมคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
5: ใครอะคะคุณเด็กนิติก็ไม่เห็นนะคะ
4: อประธานก็คุณละวันลุง
5: ไม่เห็นเลยค่ะ
4: คุณเด็กนิติแล้วก็น่าสิก็
5: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยทำไมงานนี้ดิฉันไม่เห็นคนที่เป็นเจ้าภาพของรัฐบาลเลย
4: แล้วนายกก็ไม่ได้จี้
5: ที่ต้องไปยืนแล้วก็บัญชาการถูกไหมคะ
4: นายกก็ไม่ได้จี้นะ
5: นายกก็ปล่อยเลยนายกไปลุยน้ำแจกเงินไป
4: มอบหมายให้รัฐตีกลาโหมให้ช่วยจัดทหารไปช่วยในงานซึ่งคนก็บอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ยกกระสอบทรายมาป้องกันน้ำท่วมสนามบินนะไอ้อย่างนั้นนะใช้
5: กำลัง
4: ใช้แรงงานมนุษย์ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตหรือว่าอะไรเพราะตกลงเจ้าหน้าที่เหล่านี้เมื่อวานคุณอันก็บอกว่ามันต้องมีเซอร์ติฟิเคตใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: มันต้องมีใบอนุญาตใบอนุญาตขับไอ้รถที่ขนอะไรต่างๆนี่ใบอนุญาต
5: มันอย่างนี้ค่ะพี่ชาย
4: จัดระบบอะไรต่าง
5: การเกรียงของบนพวกเนี้ยบนเรือหรือว่าบนเครื่องบินเนี่ยคนที่จะคำนวณน้ำหนักเอาวางอะไรเงี้ยต้องมีใบอนุญาตค่ะ
4: ต้องผ่านการอบรมต้องผ่านมาตรฐานอะไรเขานะของไอ้เนี่ยองค์กรความปลอดภัยเรื่องการบินนะซึ่งเขาจะมีการ
5: เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่อบรมด้วย
4: เขาจะมีการเข้มงวดคนเขาอยู่ครับเอ๊ะคุณอันมันมีเรื่องที่โดยส่วนตัวแล้วผมก็รู้สึกสะเทือนใจมากนะเพราะว่าก็มีความผูกพันอะไรเขาในบางระดับอยู่มันมีข่าวว่าวิกฤตน้ำกรุงท่วมกรุงเทพรอบนี้เล่นงานสยาม Amazing Park หรือสวนสยามเดิมนะหนักสุดเป็นประวัติการจมน้ำเกือบ 100% ต่อเนื่องเป็นวันที่5รุนแรงกว่ามหาอุทกภัยปี2554ที่เคยกระทบเพียง 30% เที่ยวนี้ทั้งเครื่องเล่นทะเลเทียมเสียหายหนักศูนย์รายได้ช่วงไฮซีซั่นซึ่งคาดเบื้องต้นว่าความเสียหายไม่น่าจะต่ำกว่า100ล้านบาทแล้วก็จำเป็นที่ต้องประกาศปิดยาวครึ่งปี
5: 6เดือนเลยค่ะ
4: เราจะเร่งฟื้นฟูครั้งใหญ่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะกลับมาเปิดอีกทีก็สงกรานต์2570
5: แล้วพี่พิสารลองคิดดูนะคะมาทำกับเขาในเดือนตุลาซึ่งมันกำลังจะเข้าไฮซีซั่น
4: ลูกค้าใหญ่ก็จีนคนจีน
5: ที
4: ่
5: ไปเที่ยวเขาเนี่ยไม่ใช่คนไทย
4: ไอ้ของแปลกของอะไรแบบเนี้ยคนจีนแล้วเขาเอาใจถึงขนาดว่าเขาต้องเติมสวนสัตว์เข้าไปด้วยนะเขาต้องเติมสวนสัตว์เข้าไปในพาร์ทหนึ่งให้คนมาเดินดูอ่ะมีสัตว์มีอะไรต่างๆเนี่ยทำเป็นสวนสัตว์เลยนะเพิ่มเติม
5: ซาฟารีเวิร์ก็เหมือนกันค่ะซาฟารีเวิร์กก็หนักมาก
4: แล้วก็แต่เที่ยวนี้เบาหน่อยเที่ยวนี้ไม่หนักเทียบกับปี54เบากว่าแต่สวนสยามเนี่ยผมนึกไม่ถึงเลยเห็นว่าทางกรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ส่งเจ้าหน้าที่แล้วอาสาสมัครมาช่วยเอาสัตว์ออกไปนะแล้วเจ้าของเขาบอกว่าเขาจะมอบให้หมดเลยเขาไม่ทำสวนสัตว์ละนะเขาจะเอาเน้นเฉพาะไอ้ที่เป็นฟรีปาร์คเขาอย่างเดียวนะก็คุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศลูกชายคุณชัยวัฒน์นะลูกชายคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศซึ่งรับช่วงไม้ต่อจากบิดาตอนนี้ก็เป็นประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มสยามปาร์คซิตี้บอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้วิกฤตหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอรุนแรงกว่ามหาอุทกภัยปี2554ที่ขณะนั้นพื้นที่ได้รับผลกระทบเพียง 30% เท่านั้นแต่น้ำท่วมรอบนี้จมมิดทั้งสวนสนุกรวมถึงทะเลเทียมซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญก็ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรุนแรงเช่นกันเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรใต้น้ำแล้วยังทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาลในช่วงไฮซีซั่นนะก็คือเด็กก็ปิดเทอมนะตลอดจนแผนการจัดกิจกรรมใหญ่ช่วงปลายปีก็ส่งผลให้มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประเมินไว้ว่าคงไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทส่วนแผนการสังคยานาเนี่ยคงต้องปิดยาว6เดือนตั้งเป้าเปิดให้ทันสงกรานต์ปีหน้าโดยคณะผู้บริหารมีมติเห็นชอบให้หยุดให้บริการเป็นเวลา6เดือนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่และ ยกระดับความปลอดภัยโดยเตรียมดำเนินงานทันทีหลังน้ำลดดังโดยจะมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องเล่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมเจรจาขอสินเชื่อฟื้นฟูจากสถาบันการเงิน
5: อยู่ๆก็เป็นหน
4: ี้แล้วก็จะยกเลิกโซนสวนสัตว์ยกเลิกการเปิดเข้าชมโซนสัตว์ฟรีโดยเตรียมประสานงานส่งมอบสัตว์ทั้งหมดให้อยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะมีบิ๊กคลีนนิ่งทะเลเทียมเร่งบูรณะพื้นที่ทะเลกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาซ่อมแซมใหญ่ราว 3-4 เดือนนะก็คงจะต้องไปกู้ยืมมากอบกู
5: ้มันใช่ไหมเนี
4: ่
5: ยอยู่ๆก็เป็นหนี้อยู่ๆก็เป็นหนี
4: ้ครับ
5: อยู่ๆก็เสียรายได้ละ100ล้านอยู่ๆก็เป็นหนี
4: ้แต่ถ่ายภาพมาก็น่าตกใจหลาจอด
5: เป็นน้ำหมดเลยค่ะ
4: เป็นน้ำเป็นบึงไปเลยนะ
5: ค่ะ
4: ก็ระดับมันคงไม่ถึงกระสูงมากหรอกแต่ว่าผมก็คิดว่าอย่างน้อยต้องมี30เซน45เซนน่ะ
5: คุณวุฒิชัยนี่เป็นพยานคนที่2ในจำนวน3คนของคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศนะคะคุณชัยวัฒน์ก็เป็นนักธุรกิจผู้บุกเบิกสวนสนุกแล้วก็สวนน้ําในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็คุณวุฒิชัยทุกวันนี้ที่มารับหน้าที่แทนเนี่ยเค้ามีสมาคมสวนสนุกโลกนะInternational Associate of Amusement Parks and Attraction IAAPA มีมติแต่งตั้งคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศเป็นนายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นตอนนี้ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสวนสนุกโลกด้วยเป็น Chairman of the Board หมดวาระไปเมื่อปี67นะคะโดยเป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียคนที่2ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสวนสนุกโลกค่ะเรื่องสวนสนุกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะ
4: ผมเป็นนักข่าวก็ยังเคยสัมภาษณ์คุณชัยวัฒน์อยู
5: ่
4: ผมคิดว่าน่าจะหลายครั้งอยู่แหละแต่ละห่างเป็นช่วงเวลานะสัมภาษณ์ครั้งแรกเนี่ยยังไม่ทำสวนสยามยัง
5: โอ้ตอนนี้ทำอะไรฮะ
4: เขาเป็นคนริเริ่มเรื่องธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรเป็นรุ่นแรกๆหมู่บ้านของเขาก็คือหมู่บ้านอมรพันธ
5: ์อยู่ที่อะไรรามอินทรา67
4: เขาเริ่มที่เสนาแถวย่านเสนา
5: ใช่
4: เสนานิเวศอะไรแถวนั้นหมู่บ้านอมรพันธ์แล้วลูกน้องเขาที่ทำงานด้วยกันมาเขาเป็นลูกพี่แล้วก็มีลูกน้องเขา 3-4 คนนะ
5: ลูกน้อง
4: เขาแต่ละคนก็ไปแยกไปตั้งเป็นเจ้าของกิจการหมู่บ้านจัดสรรอะไรกันเยอะไปหมดอย่างผมนึกเร็วๆนึกไม่ออกแต่ว่ามีหลายคนที่ผมเจอทีหลังเนี่ยผมก็เจอเขาตั้งแต่ตอนที่ไปสัมภาษณ์คุณชัยวัฒน์ที่อมรทศสมัยอมรทำอมรพันธ์นะแล้วคนนี้ก็เป็นมือซ้ายคนนี้เป็นมือขวาอะไรเงี้ยคุณชัยวัฒน์เขาก็เป็นตัวเฮียเขาเป็นเชื้อสายจีนด้วยกันหมดอ่ะแล้วก็แยกไปทำกิจการนู่นนี่อะไรต่างทำหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็จู่ๆเนี่ยแกเกิดคือแกบอกว่าแกเป็นคนชอบเรื่องเกี่ยวกับไอ้สวนสนุกเรื่องอะไรเนี้ยนะฝังใจ
5: ตั้งแต่
4: เด็กแกเลยมาลงทุนทำไอ้บริเวณสวนสยามเนี่ยแกพัฒนาหมู่บ้านก่อนแล้วมันมีที่ที่กว้างแกกันเอาไว้แล้วมาทำเป็นสวนน้ำสวนสยามเดิมมันคอนเซ็ปต
5: ์
4: ทะเลกรุงเทพคราวนี้ผมเนี่ยไปผูกพันกับเขาเพราะว่าผมไปซื้อบ้านเขาเป็นบ้านหลังแรกที่ผมซื้อนะที่อมรพันธ์ที่สวนสยามสมัยปี2520ผมซื้อตั้งแต่2524แล้วเข้าไปอยู่จริง2526
5: บ้านเดี่ยว
4: เป็นทาวน์โฮมมันมี2หลังติดแล้วก็
5: มี
4: 2 หลังไปอยู่ก็ราคาไม่ถึงล้านแล้วก็เพิ่งจะขาย
5: กี่ตารางวาคะตอนนั้น
4: 60
5: ตารางวาราคาไม่ถึงล้าน
4: ไม่ถึงล้านประมาณ 4-5 แสนบาท
5: ปี2524
4: ซื้อตั้งแต่2524เข้าอยู่จริง2526
5: ถูกต้องค่ะเพราะหมู่บ้านสัมมากรที่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวปี2526-27ราคา 4,600 สัมมากรใช่ค่ะ70 70-80ตารางวาในตอนนั้นราคา 460,000
4: ครับนั่นเป็นบ้านหลังแรกก่อนที่จะผมจะไปซื้อตรงที่คันนายาวเนี่ยนะแล้วก็ทิ้งตรงนั้นไปเป็น10ปีจนกระทั่งมีหนุ่มสาวก็จะสร้างครอบครัวเนี่ยเขามาตามหา
5: คอยซื้อ
4: เขารู้เขาคงไปเช็คชื่อว่าผมเป็นสื่อหรือเป็นอะไรเงี้ยนะเขาตามมาจนกระทั่งสามารถติดต่อได้คุยแล้วก็มาเวียนโทรมาขอซื้ออะไรต่างๆจนท้ายสุดก็โอเคเห็นกับความที่เขาบุ้งบ้าน
5: เ
4: ขาจะแต่งงานแล้วเขาจะอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกเขาทำงานการบินไทยเขาสะดวกอะไรเขาอะไรของเขาไปก็เลยตัดสินใจขายไปยังเสียดายอยู่กันนะน่าจะเก็บเอาไว้
5: ใช่ค่ะตอนนี้น้ำท่วมสูงมากเลยค่ะ
4: ใช่
5: เพราะว่าวันนี้เพิ่งเจอเดินไปฟิตเนสมาก็เจอพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าปี54เขายังไม่เจอขนาดนี้เลย
4: เพราะว่ามันคือรุ่นแรกๆเลยตรงเนี้ยมันคือหมู่บ้านรุ่นแรกๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยถนนอะไรต่างๆมันขึ้นมาอยู่เหนือหมดเลยแล้วผมยังนั่งนึกเลยว่าเอ๊ะทำไมผมยังจำได้นะว่าผมเข้าอยู่ปี26เพราะว่าพอผมอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวมันเกิดคดีแบบคลึกโครมมากในพื้นที่ใกล้ๆหมู่บ้านผมถนนตรงสวนสยามคดีฆาตกรรมคุณสุวรรณีสุคนธา
5: อ๋อเกิดตรงนั้นแฮปปี้แลนด์ใช่ไหม
4: แฮปปี้แลนด์จากแฮปปี้แลนด์แล้วก็คนร้ายเนี่ยที่เอาคุณสุวรรณีขับมาตรงสวนสยามแล้วก็มาฆ่าแล้วก็ทิ้งไป
5: ตรง
4: ถนนตรงสวนสยามซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันยังเปลี่ยวมันยังไม่มีบ้านเรือนยังไม่มีอะไรไอ้ถนนที่ลัดมาจากไอ้ถนนเสรีไทยสวนสยามแล้วจะมาออกรามอินทราเส้นนั้นคุณสุวรรณีมาเสียชีวิต2527ซึ่งผมก็จำเหตุการณ์ได้เพราะตอนนั้นผมย้ายมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยจำได้ว่าเอ้ยผมแสดงว่าผมอยู่มาก่อนนิดหน่อยผมก็น่าจะอยู่ประมาณ26เพราะเหตุการณ์คุณสุวรรณี

0: สังหารปี2527ก็เลยโยงไปอีลุงตุงนังไปหมดเลยอันสืบเนื่องมาจากสวนสยามจมน้ำนะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่พูดถึง
1: เดี๋ยวเบรกก่อนค่ะมีเรื่องน่าเศร้าเยอะค่ะคนที่ไม่ควรจะหมดเนื้อหมดตัวไม่ควรจะเป็นหนี้ก็ต้องมาเป็นหนี้จากเตือนเรื่องน้ำนี่แหละ
0: ครับ
1: เตือนมากเตือนน้อยไม่รู้แต่คนเขาหมดตัวกัน
0: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอปเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับกระดานครับคุยกันต่อฮะมีท่านผู้ฟังแจ้งว่าการรับฟังทาง Facebookมีเสียงรบกวนเป็นเสียงจีจีเสียงจีจี
1: จากอะไรอ่ะ
0: ไม่ทราบ
1: หูดิฉันเคลียร์มากเลยนะคะ
0: คุณปุญญวัฒน์รัตนภักดีแจ้งมา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าในหูฟังเราเนี่ยเคลียร์มาก
1: ปกติมากแล้วห้องดิฉันก็เหมือนห้องเดิมอ่ะ
0: ไม่แน่ใจท่านแจ้ง
1: ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นขอให้ดูที่เรา
0: คุณปุญญวัฒน์รัตนภักดีแจ้งมานะ
1: ค่ะ
0: คุณสุดแต่ใจจะไกว่กว้าก็พูดถึงชีวิตคุณชัยวัฒน์เหลือมรเลิศนะบอกชีวิตท่านเปรียบได้กับตุ๊กตาล้มลุกเก่งมากๆค่ะไม่เคยยอมแพ้แม้ล้มละลาย
1: อ๋อล้มละลายมาช่วงหนึ่งเหรอคะ
0: ผมจำไม่ได้อาจจะใช่นะอาจจะเคยเจออะไรมาพอสมควร
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คุณเลิฟอีสบอกว่าอ่อนแอฝีแตกซ้ำๆ ICU ประเทศไทยใช่ค่ะเดี๋ยวคอยดูนะงานประชุมวันที่12ถึง16 18เนี่ย
0: ครับ
1: ดิฉันติงมาแต่แรกแล้วอย่าให้อับอายขาขี้หน้าอย่าให้เสียเกียรติภูมิประเทศไทยคุณคริสบอกว่าภูมิใจไทยขาดคนเก่งถึงได้ดึงคนนอกเข้ามาเวลามีปัญหาคนในไม่มีปัญญาจะแก้
0: ครับ
1: นายกมีภารกิจเรื่องน้ำท่วมคลิปถอดรองเท้าเดินยังไม่สมบูรณ์ต้องไปถ่ายใหม่บุ้นไม่มีเวลามาทำงานเรื่องอื่นจริงเหรอฮะ
0: คุณนาวินจับผิด
1: บอกว่า CEO การบินไทยและประธานบอร์ดลาออกกันครับถ้าบริหารงานแบบไร้ความสามารถและความรับผิดชอบแบบนี้ดิฉันเนี่ยคิดว่าทั้งควรจะลาออกและควรจะปลดด้วยค่ะนะเพราะว่าสร้างความเสียให้กับบริษัทมาก
0: เห็นว่าคุณโต้งเขาก็เข้าใจว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็พยายามจะบีบไปนะแต่ว่าบอร์ดประชุมแล้วก็บอร์ดก็ยังไม่ยอมมีมติก็แสดงว่าภายในเขาคงจะมีอะไรที่เรายังรู้ได้ไม่หมดแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยที่แรกผมก็ยังนึกเลยว่าCEO ชายนึงสายโดดละเพราะว่าคุณโต้งเขาพูดชัดเลยถึงขั้นเขาออฟเดอะเรคคอร์ดให้กับนักข่าวด้วยซ้ำ
1: ไปอันเจริญวรกุลเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ใครนะคุณโต้ง
0: คุณโต้งศรีสะเกษอ่ะรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
1: อ๋อสิริพงษ
0: ์สิริพงษ์นะครับคุณเกียรติเขารู้สึกเขาจะกำกับดูแลไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้เนี่ย AOT อะไรนี้ด้วยก็เนี่ยก็เห็นว่าประชุมกันเครียดอะไรต่างก็ไม่มีมติปกแล้วก็ประชุมเสร็จคุณชายก็รีบมาที่สนามบินที่มาแล้วก็นี่ที่เป็นข่าวเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆนะว่าจะใช้เวลา72ชั่วโมงเคลียร์ให้หมดอะไรต่างๆเนี่ยก็แสดงว่าในที่ประชุมบอร์ดเองก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะปลด
1: เคยได้คุยกับหนึ่งในบอร์ดตอนที่เอ๊ะแกเป็นบอร์ดหรือเปล่านะ

0: ็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูก็แล้วกันเป็นหนึ่งในผู้บริหารแผนฟื้นฟูเวลาที่เขาเข้าประชุมกับบอร์ดเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าทำงานยากมากค่ะพี่ไพศาลการมาเป็นบอร์ดได้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเขามีผลประโยชน์อะไรบางอย่างของเขาที่เขาจะต้องรักษาไว้ทุกเรื่องทำอะไรยากมากยากที่สุดค่ะและนั่นคือบอร์ดชุดที่ฟื้นฟูนะคะอันนี้บอร์ดที่เข้ามาหลังจากที่เขาฟื้นฟูเสร็จแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะคนละบอร์ดกับที่ผ่านทำให้บริษัทได้กำไรนะคะคนละบอร์ดกัน
2: แต่มันก็เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีวิกฤตเนี่ยไม่สามารถจะรับมือได
0: ้ทั้งผู้บริหารและบอร์ด
2: ทั้งผู้บริหารและบอร์ดเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือกับวิกฤตได้ก็คือขนาดกระเป๋าล่าช้ายกเลิกเที่ยวบินเนี่ยมันเป็นเรื่องภาวะวิกฤตขององค์กรแล้วคุณยังไม่สามารถรับมือได้ก็แสดงว่าจบข่าวคือเอาปลดเฉพาะ CEO ไปคนเดียวก็ไม่มีผลหรอกเพราะเรื่องมันคงไม่ใช่เป็นเพราะตัว CEO คนเดียวหรอกมันน่าจะทั้งองค์การประยุกต์ของเขาเนี่ยคราวนี้มันเป็นปัญหาอะไรติดขัดอยู่ตรงไหนคือเรื่องมันก็มีเค้ารางมาตั้งแต่การต่อสู้กันระหว่างคนที่เคยเป็นเจ้าของอย่างหน่วยอย่างรัฐนะแล้วก็แบงค์ที่พยายามจะเจ้าหนี้พูดง่ายเจ้าหนี้เขาดันจนกระทั่งฟื้นฟูมาสำเร็จแล้วจู่ๆรัฐจะ
0: ปลดคนที่พะปลดหมดเลย
2: ไม่มีใครเลยที่ทำให้สู้กันอยู่นะสู้กันก็มีเกมเรื่องการเพิ่มโควต้ากรรมการอะไรต่างๆนั้นไปเพื่อที่จะชิงเสียงข้างมากกันเลยกันไปเนี่ยคือมันมีร่องรอยของการต่อสู้กันเพื่อช่วงชิงอำนาจการควบคุมบริษัทนี้อยู่นะ
0: คือบริษัทเนี่ยล้มละลายไปแล้วบิ๊กตู่เนี่ยให้คุณปิยสวัสดิ์คุณชาญสินตรีนุชกรใช่ไหมคะที่ไปศาล
2: ครับ
0: เข้ามาฟื้นฟูตอนนั้นน่ะขาวแม้กระทั่งปลาท่องโกลดจำนวนคนจะชอบหรือไม่ชอบจะรักหรือไม่รักก็ตามแต่ว่าการบินไทยอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้จากการที่ลดคนที่รุงรังออกไปเยอะเลยค่ะ
2: แล้วก็ขายทรัพย์สินอะไรต่างๆที่มันถือแว่นก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ขาย
0: แล้วก็ทำให้เงินเดือนที่มันอะไรที่มันเป็นเงินเดือนที่มันต้องจ่ายเนี่ยมันลดลงมาเกือบครึ่งแล้วก็สวัสดิการของการบินไทยที่เมื่อก่อนนี้เวลาที่เข้าไปนั่ง business หรือ first เนี่ยจะเห็นคนที่เขาเป็นสวัสดิการของเขาใช้สิทธิ์ของเขาในการมานั่งโดยที่เสียเงินนิดหน่อยมากๆนะคะคนเวลาคนที่เขาเสียเงินเต็มที่ไปนั่งแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบริษัทเสียรายได้ทุกวันนี้บิสเนสของการบินไทยคนแน่นมากนะคะพี่ไพศาลโดยที่พนักงานเนี่ยจะทีหลังอะถ้าไม่เหลือจริงๆไม่ได้นั่งเขาก็ปรับสวัสดิการแบบนี้เพื่อจะหารายได้ก็ไปเข้าบริษัทจนรอดมาได้
2: ครับ
0: คนที่เคยสุขสบายที่เคยได้อะไรฟูก็คงไม่ชอบหรอกถูกตัดนู่นตัดนี่ออกไปที่เขายังวิตกกันอยู่เลยนะคะว่าอะไรที่ตัดไปแล้วเนี่ยบอร์ดใหม่มาแล้วไม่รู้เอากลับมาหมดหรือยัง
2: ครับ
0: ค่ะ
2: คราวนี้อันนี้โยงใช่เรื่องของความทุกข์ระทมจากเหตุน้ำท่วม
0: ไม่ใช่ค่ะพี่
2: ที่คุณอันจะพูด
0: วันนี้ดิฉันเจอ
2: ว่ามีอะไรที่มันนอก
0: ดิฉันเจอพนักงานที่แฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์ก็น่าจะเสียหายไปร้อยล้านนะคะ
2: เดี๋ยวชั้นล่างใช่ไหมชั้นบีนะ
0: เออไม่ค่ะเขาปิดห้างเขาเป็นเวลาเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธ
2: วันนี้ยังปิดอยู่
0: เดี๋ยวที่ขอเช็คนิดนึงนะคะว่าวันนี้เปิดหรือยังน่าจะเปิดวันนี
2: ้พร้อมไม่นานได้เปิด
0: พร้อมไม่นานไม่ได้เอาปิดแค่วันเดียวพร้อมไม่นานปิดแค่วันเดียวพร้อมไม่นานคือห้างที่อยู่คู่กัน
2: อยู่คู่กันเชื่อมกันมีเขามีสะพานเดินเชื่อมกันอยู่ครับ
0: ใช่ค่ะก็ได้เข้าใจว่าเปิดวันนี้แต่ที่ปิดก็คือชั้นหนึ่งชั้นใต้ดินนะคะชั้นใต้ดินของห้างแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งใหญ่มากๆนะคะ
2: ชั้นใต้ดินก็คือถ้าด้านหน้าติดถนนรามอินทราก็จะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินส่วนทางด้านหลังเนี่ยที่เป็นที่จอดรถใหม่นะอันนั้นก็จะเป็นบิ๊กซี บิ๊กซีแบบโมเดิร์นเลยนะไม่ใช่บิ๊กซีแบบสไตล์เดิมนะบิ๊กเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีที่โมเดิร์นมากเพิ่งจะปรับโฉมใหม่ครับ
0: ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสถามน้องที่เขาทำงานที่นั่นเขาโทรมาบอกว่าของเขาเปิดแล้วนะอะไรเงี้ยเขาอยู่ชั้น3ก็ไอ้คุณพี่มาซื้อของนะอะไรเงี้ยทุกอย่างเหมือนเดิมของเขาเปิดแล้วนะแล้วฉันก็เลยถามว่าได้ลงไปดูข้างล่างบ้างไหมเป็นยังไงบ้างหนูก็ไปช่วยหนูไปช่วยท็อปขนของอยู่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างมีใครรอดไหมไม่มีใครรอดเลยค่ะพี่หมดเลยค่ะ
2: เช่าของเสียหายหมด
0: หมดเลยไม่มีร้านไหนรอด
2: อัน
0: นี้ก็บอกว่าตู้เย็นเป็นร้อย
2: ไม่มีใครยกอยู่นะ
0: ตู้เย็นเป็นร้อยเครื่องเลยนะบอกใช่ค่ะพี
2: ่
0: แล้วคนเล็กคนน้อยที่เช่าพื้นที่ขายชาขายกาแฟขายที่นอนหมอนมุ้งเล็กๆน้อยๆเยอะแยะในนั้นไปหมดอ่ะ
2: ครับ
0: หมดตัวนะคะเป็นหนี้นะคะ
2: มีหลายร้านที่ผมสงสารเขานะไอ้ชั้นล่างมุมตรงข้ามกับมันเป็นโซนอาหารที่เพิ่งปรับปรุงเพิ่งเปิดได้ไม่นานอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักเดือนอ่ะอย่างมากนะพวก S&P ฮองมิน
0: ครัวบางนา
2: แล้วก็จะมีเขาจะมีอาหารอะไรต่างๆที่เขาเป็นเขาพยายามให้มันกระจายนะมีของญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นมีของอาหารจีนมีของอาหารเวียดนามมีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ S&P อยู่หัวมุมอะไรเงี้ยก็ทำเป็นโซนเลยอันโอ้โหนะเพิ่งเปิดอีกร้านหนึ่งนะที่ผมเห็นเขาปิดรีโนเวทอยู่พักใหญ่นะก๋วยเตี๋ยวไอ้เย็นตาโฟเจียง
0: อ๋อเจียงลูกชิ้นปลา
2: เขาปิดรีโนเวทแล้วเขาเพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนเขารีโนเวทมาเนี่ยแล้วก็เปิดโอ้โหอันนี้ถ้าจมน้ำผมนึกเลยนะก็ต้องกลับมารีโนเวทกันใหม่อันนี้แต่ว่าอันนี้เขามีหลายสาขาหลายร้านเจียงก็มีชื่อเสียงลูกค้าเขาเยอะแต่เนี้ยก็คงจะกระทบนะคงได้รับผลกระทบอยู่
0: เอาเปิดวันนี้แหละ
2: พออยู่ชั้นใต้ดิน
0: วันที่30ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์พร้อมกลับมาเปิดให้บริการวันพุธที่30กันยายน
2: อ๋อคือวันนี้เพิ่งวันน
0: ี้ใช่ค่ะเปิดชั้น1ถึง3เหมือนเดิมพื้นที่งดให้บริการชั่วคราวคือชั้น B basement และไม่มีใครเหลือเลยไม่เหลือเลยหนูยังวิ่งไปช่วยเขาเก็บของที่ท็อปอยู่เลยค่ะเด็กโทรมาคือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดิฉันก็ใช้ชีวิตอยู่แถวเนี้ยก็เลยอินมากสงสารเขาว่า
2: โอเคเขาก็เครือเซ็นทรัลนะข้างบนขึ้นไปของท็อปเขาชั้น2 3ชั้น1 2 3ก็เป็นเดี๋ยวนี้จากโรบินสันของ
0: เป็นเซ็นทรัล
2: ละเขาเป็นเซ็นทรัลละเขาเซ็นทรัลมาลงละแต่ว่ามันมีร้านของระดับรายเล็กรายน้อยรายย่อยตรงศูนย์อาหารหน้าท็อปอีกเพียบเลย
0: ก็นั่นแหละค่ะที่
2: เรียนเป็นร้อยล้าน
0: ใช่ค่ะคนเล็กเรียนบอกว่าตู้เย็นพังเป็นร้อยตู
2: ้
0: ตู้เย็นพังเป็นร้อยตู้
2: ผมก็ไปทานหลายมีทานมีอาหารหลายอย่างผมเคยไปทานเขาอยู่หลายร้านอยู่แต่น้อย
0: จับละสิค่ะพี
2: ่ก๋วยจับทำไมทราบก๋วยจับก๋วยจับเนี่ยผมทานบ่อยที่สุด
0: ก๋วยจับอ้วน
2: ก๋วยจับ50-70บาทได้มั้ง
0: 80ค่ะ
2: แล้วก็มีข้าวแกงแล้วก็มีข้าวแกงแต่ข้าวแกงไว้ไหมผมเฉยๆไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วก
0: ็
2: แต่ทานเขาอยู่เคยไปทานเขาครั้งหนึ่งร้านข้าวแกงเขามีอยู่สองสามร้านร้านข้าวแกงข้าวแกงแบบวางถาดเต็มอ่ะ
0: ใช่ใช
2: ่สไตล์แบบออกมาแนวเป็นปักใต้ปักใต้หน่อย
0: อาหารปักใต
2: ้เป็นปักใต้หน่อย
0: ค่ะ
2: อันนั้นโอ้โหนะคงจมไป
0: คุณภูริทัศน์แลกเปลี่ยนมาว่าผมฟังมาดูเหมือนไม่พูดว่าบริษัทหรือห้างร้านพวกนี้มีประกันเขาน่าจะมีประกันน้ำท่วมได้ก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับ
2: คือถ้าเป็นเจ้าใหญ่อย่างท็อปอย่างอะไรเนี่ยหรือบิ๊กซีพวกนี้ผมว่ามีประกันแต่ร้านเล็กๆผมไม่แน่ใจผมพูดตรงๆ
0: ร้านขายที่นอนร้านขายยาสมุนยานึกออกไหมคะที่มีแผงอยู่แล้วก็ขายยาทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรวิตามินอะไรต่อมีอะไรอ่ะพวกมีประกันอะไรคะ
2: ผมคิดว่าน่าแล้วก็ถ้าจะ
0: ร้านขายที่นอนหมอนมุ้งเล็กๆกระจุกกระจิบผ้าเช็ดเท้าม
2: าเช่าพื้นที่ห้างแล้วให้ห้างทำสัญญาที่จะช่วยชดใช้ผมก็ไม่เชื่อถูกไหมเขาคงไม่ทำสัญญาอะไรที่จะไปโอ้โหเป็น ยอมคุ้มครองอะไรขนาดนั้นผมเกรงว่าจะเหนื่อยอ่ะเกรงว่า
0: ร้านขายลูกชิ้นระเบิดอย่างเงี้ยมีประกันอะไรครับพี่เบียร์คะ
2: แล้วก็ซื้อประกันน้ำท่วมห้างระดับนี้นี่มันก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะปี54เขารอดนะผมบอกได้เลยนะปี54ห้างเซ็นทรัลเขาบล็อกน้ำเขาอยู่หมดเลย
0: ประเด็นก็คือว่าไม่บอกเขาเลยถ้าบอกอ่ะเขาจะปล่อยให้เขาสูญเสียขนาดนี้หรอคะและที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นที่ฉันไม่ได้ส่งคลิปให้พี่ไพศาลดูเด็กที่อยู่อพาร์ตเมนต์ข้างหลังถ่ายลงมานะคะน้ำในพื้นที่ถนนที่จะขึ้นลานจอดที่จะขึ้นอาคารจอดรถเขานะคะวันแรกเนี่ยท่วมสูงหมดเลยค่ะพี่ไพศาลวันรุ่งขึ้นแห้ง 100% เลยเขาเทียบให้ดูเขาบอกเด็กฝีมือขนาดไหนเวลาเอกชนเขาทำเนี่ยแค่วันเดียวน้ำแห้งได้ถ้าบอกเขาสิว่ามันจะขนาดนี้ทำไมเขาจะเอาไม่อยู
2: ่ก็บล็อกหมดใช่เพราะว่าเขาลงทุนขนาดนี้ผมว่าเขาแทบจะเรียกว่าสร้างเป็นกำแพงไว้ล้อมรอบ
0: ปี54เขายังเอาอยู่เลย
2: ครับ
0: คุณสื่อสารยังไงอ่ะคนเสียหายขนาดนี
2: ้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับมาคุยต่อครับ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะที่อาจารย์ค่ะโอ้วันนี้เยอะนะคะวันที่เรารอวันที่หลายๆคนรอคอยก็วันที่ราชบัณฑิต
2: ราชบัณฑิตใช่ไหมเวทีราชบัณฑิต
3: ใช่ค่ะแต่ละท่านเรียนว่าถ้าเวลามีเวลาเนี่ยน่าจะเรียนต้องขอไปเรียนไม่ได้ฟังทั้งหมดดูแค่ตามที่เป็นข่าวก็ท่านอดีตศาลสิทธิโชคอินทรวิเศษปัจจุบันเป็นกรรมการกกต.นะคะแล้วก็เป็นเสียงข้างน้อยในการลงมติหัวสว.พูดในโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมเรื่องความจริงที่ควรรู้เขามีการไฮไลท์มาว่าผมได้หารือกับคณะกรรมการกกต.ว่าเราจะปล่อยให้เรื่องเหล่านี้ผ่านเลยไปโดยที่คนทั้งประเทศรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่กกต.ทำเป็นไม่รู้และยกคำร้องทั้งหมดกกต.จะให้ความเป็นธรรมกับแผ่นดินนี้ได้อย่างไรคนทั้งประเทศรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่กกต.ทำเป็นไม่รู้และยกคำร้องทั้งหมดกกต.จะให้ความเป็นธรรมกับแผ่นดินนี้ได้อย่างไรนี่คือคำพูดที่ไฮไลท์มาสำหรับคุณสิทธิโชคนะคะส่วนท่านวัดติงสมิธตั้งคำถามถึงการใช้อำนาจดุลพินิจของกกต.ในคดีหัวสว.ชี้ว่าการแถลงมติเมื่อวันที่14กันยายนเนี่ยไร้เหตุผลชัดเจนสอเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจแล้วก็เปิด6ช่องทางทางกฎหมายเพื่อที่จะหาทางออกกับเรื่องนี้ค่ะหกช่องทางทางกฎหมายช่องทางที่หนึ่งนะคะหกช่องทางทางกฎหมายช่องทางแรกก็คือการยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาซึ่งแม้ตามศาลรัฐธรรมนูญผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จะไม่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องโดยตรงแต่ในทางปฏิบัติต้องยอมรับว่ามีบางกรณีที่ศาลรับไว้ช่องทางที่สองก็คือผู้ได้รับความเสียหายยื่นฟ้องเอาผิดกกต.ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอันนี้มีคนทำแล้วใช่ไหมคะช่องทางที่3ก็คือยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนหากพบความผิดจะส่งเรื่องต่อให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลต่อไปนะฮะอันเนี้ยคุณวัดประเมินโอกาสที่จะไปถึงขั้นตอนถอดถอนกกต.ด้วยเหตุฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมจะได้ทำว่ามีค่อนข้างต่ำค่ะกระบวนการนานนะฮะก็ตั้งข้อโอเค

0: ดยตรง 5. ไปยื่นร้องต่อศาลปกครองอันนี้ใช้เวลานานค่ะ 6. ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกสว.เป็นโมฆะซึ่งอันนี้ก็ไกลเกินจริงตกลงเหลือกี่ช่องฮะเนี่ย6ช่องนานไปกับไกลเกินจริงเดี๋ยวก็รอดูตรงนี้ที่ไปฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะ
1: ครับ
0: น่าจะไม่นานมากค่ะ
1: คุณศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลบอกว่ามันมีเส้นทางสุดท้ายที่ควรทำคือไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะเป็นศาลเดียวที่จะมีหน้าที่ที่มีอำนาจตรวจสอบการจัดระบบเลือกตั้งว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ก็จะต้องเลือกใหม่ถือว่าล้มทั้งสภาซึ่งก็ใช้กับการเลือกสว.ได้เช่นกันและขอยกคดี QR code และบาร์โค้ดอาจเดินแนวทางเดียวกับคดีบาร์โค้ด QR codeตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569จนมาถึงวันที่28กันยายนก็จะใช้เวลาเพียง9เดือนซึ่งคำถามที่ว่าการที่จะไปศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไรนั้นในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีการตีตกคำร้องของผู้เสียหายในการเลือกสว.ซึ่งมีการไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วหลายรอบโดยคำวินิจฉัยที่ชี้ชัดที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเพราะรัฐธรรมนูญที่ใช้คือมาตรา213ที่บอกว่าวิธีการกระบวนการต้องเป็นไปตามวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถูกล็อกไว้ด้วยมาตรา46 47และ48ในทั้ง3คำร้องที่ถูกร้องไปจึงถูกตีตกด้วยมาตรา47วงเล็บ2ดังนั้นผู้เสียหายจึงควรใช้ช่องทางในการร้องคือผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินและหากผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกก็สามารถไปยื่นร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยควรมีหลักฐานเส้นทางการเงินประกอบด้วยเพราะเส้นทางการเงินจะสามารถบอกได้ว่ามีความเชื่อมโยงไปมากกว่า229คนหรือ77คนขณะเดียวกันส่วนตัวขอเสนอให้ศาลฎีกาใช้เครื่องจับเท็จเรียกพยานที่กลับคำไปเบิกความซึ่งก่อนเบิกความให้มีการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เครื่องจับเท็จหากไม่ยอมก็มีกฎหมายบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนและให้ฟังข้อเท็จจริงตามที่มีความน่าสงสัยว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งหรือให้นำพยานกับคำที่พยานสอบสวนไว้ในสำนวนมาสืบต่อศาลซึ่งพนักงานอัยการสามารถนำสืบต่อศาลได้และจะกลายเป็นพยานปรปักษ์ซึ่งศาลสามารถวินิจฉัยได้ตามหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยอย่างไรก็ตามควรนำหลักฐานการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์แอปพลิเคชัน LINEรวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆที่สามารถตรวจสอบได้อาจมีการเลือกตรวจสอบทั้งหมดจะได้ข้อมูลจะต้องร้องโอ้โหไม่ใช่ทั้ง77คนแต่มากกว่านั้นนะซึ่งหากผู้เสียหายไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินและนำข้อมูลพยานหลักฐานดังกล่าวไปประกอบคำร้องเชื่อว่าครั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะตีตกไม่ได้เพราะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการหัวกันทั้งระบบมีการจัดตั้งมาจากแหล่งใหญ่มีทั้งการจัดตั้งทั้งระบบใหญ่ระบบกลางระบบย่อยบางคนทำเพื่อครอบครัวตัวเองมีเคสที่ปรากฏว่าทำเพื่อภรรยาตัวเองคนเดียวสามีเป็นคนบริหารจัดการหัวท่านจรัญก็ว่ายืดยาวนะก็แนะนำช่องทางที่จะดำเนินการให้ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญ
0: แสดงว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าหัวจริงเสียขนาดท่านจรัญเองรู้ขนาดนั้นเลย
1: เวทีราชบัณฑิตนี่ทุกคนโดยไม่ต้องสงสัยหัวแน่นอน
0: เรีย
1: กว่าจะทำให้ยังไงให้มันไอกระบวนการทางกฎหมายมันสามารถเดินหน้าได้นะ
0: แล้วกกต.เขารู้สึกยังไงคนระดับนี้เชื่อว่าหัวและกกต.ไม่เชื่อว่าหัว
1: กกต.ก็เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายไงแต่ว่าผู้เหล่านี
0: ้เขาจะรู้สึกอะไรไหมคะ
1: ไม่ว่าจะมีตำแหน่งในอดีตหรือปัจจุบันเป็นอะไรยังไงก็ไม่ได้มีอำนาจก็
0: มีความหมาย
1: ก็ประเทศเราถ้าอยู่กันด้วยว่าใครมีอำนาจหน้าที่เขาสรุปไปแล้วก็จบตรงนั้นก็ไอ้อย่างอื่นพูดไปมันก็เป็นเรื่องของการแสดง

0: แสดงความคิดเห็น
1: ค่ะ
0: นะมันก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมเห็นดีเห็นงามด้วยนะแต่ว่ามัน
1: เป็นแบบนั้น
0: มันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่สามารถจะไปพลิกฟื้นอะไรได้เพราะอำนาจจริงๆก็คือกกต.เสียงข้างมากมติเขาออกไปแล้ว
1: แต่พี่ภาษาที่ฉันมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเราดีกว่านี้นะคะเราแย่ลงใช่ไหมคะดูจากคุณภาพส.ส.ดูจากคุณภาพรัฐมนตรีเรียกว่าเราแย่ลงนะ
0: ก็มันระบบมันถูกออกแบบมาอย่างเนี้ยระบบถูกออกแบบมาให้
1: เอาพูดต่อสวด้วยคุณภาพสวด้วย
0: ก็ทั้งหมด
1: มันที่พี่เพศานบอกว่าอะไรนะห่วยมาก
0: ก็อันเนี้ยวันเนี้ยผมได้ฟังอดีตกกต.ผมได้ฟังเยอะหน่อยนะผมดูจากที่เขาถ่ายทอดสดอ่
1: ะ
0: เป็นคนเดียวที่ผมได้ฟังเยอะสุดที่เป็นอดีตกกต.ชื่ออะไรนะอาจารย์โคธม
1: ค่ะ
0: อาจารย์โคธมอริยาเนี่ยบอกว่าเบื้องเจตนารมณ์ของผู้ที่ร่างออกแบบรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกสว.เนี่ยออกแบบมาว่าต้องการให้คนที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่เชื่อถือได้เนี่ยมาสมัครกันเยอะๆแล้วมันก็มีระบบเลือกกันเองจัดสรรกันเองเพราะคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่เอาเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่คนเหล่านี้มันไม่มาอาจารย์โกต
1: ม
0: ว่า
1: ก็ไม่ได้พี่ไพศาลครับเพื่อนดิฉันเป็นคนดีมากจบปริญญาโทจากอเมริกาเป็นสื่อแท้ๆพี่ไพศาลก็รู้จักคนนาบอนนะคะรู้จักใช่ไหมคะ
0: รู้จักทั้งตัวเนาะตัวเขาแล้วก็ตัวพี่ก็เลย
1: คนนาบอนนะคะ
0: พี่เขานี่เป็นผู้กว้างขวางอยู่นิวยอร์กเลยเวลาไปนิวยอร์กก็ต้องอาศัยบารมีเขาว่าจะซื้อตั๋วดูละครดูอะไรเขาจัดการให
1: ้
0: หมด
1: วันนึงก็โทรมาบอกว่าอันครับผมแพ้ครับแล้วเธอแพ้ใครอ่ะพี่เขาเป็นคนถ่ายทอดเวลาที่ตีไก่อ่ะครับเขาเป็นสื่ออะไรเขามีช่องถ่ายทอดสดจากบ่อนไก
0: ่ใช่วันนั้นได
1: ้ผมแพ้ครับก็เป็นอย่างเงี้ยนั่นคือสื่อถ่ายทอดสดจากบ่อนไก่เพื่อนสนิทอะค่ะ
0: รุ่นเดียวกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะรุ่นโหนรถสองแถวไปทำกิจกรรมที่สวนมะพร้าวของอาจารย์ปรีชาเปลี่ยนพงศาลที่เพิ่งเสียชีวิตที่บ้านเพในขณะที่ตอนนั้นบ้านเพยังไม่มีถนนลาดยางค่ะสวนมะพร้าวแล้วก็เป็นศาลาไม้ไผ่
0: เดินออกไอ้ตรงใต้หอสมุดไปกินข้าวบ้านอาจารย์ปีชาบ้านอาจารย
1: ์ไม่ทันได้ไปแต่ว่าไปทำกิจกรรม
0: บ้าน
1: เ
0: ขาอยู่ตรงนั้นนะตรง
1: อยู่ท่าช้าง
0: อยู่ตรงท่าช้างอยู่ก่อนถึงไอสโมสรของกทมครับนะ
1: นักศึกษากิจกรรมปีหนึ่งธรรมศาสตร์ก็ไปทำกิจกรรมกัน
0: ผมไปทาน
1: ห้าสิบหกสิบ
0: ผมไปทานข้าวบ่อยนะที่นั่นนะอาจารย์สเวตบ้านอาจารย์สเวตคุณพ่ออาจารย์ปีชา
1: ค่ะ
0: มีโอ้โหห้องไอ้เครื่องลายคาบ้านเชียงเป็นห้องๆเลยชอบสะสมบ้านเชียงไม่ใช่บ้านเชียงมาทำโทษไอ้เครื่องลายคามอ่ะเครื่องลายคามสุโขทัย
1: สวรรคโลก
0: พวกสวรรคโลกสุโขทัยไม่ใช่บ้านเชียงครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ค่ะกลับมา
2: 9:04 นะฮะ
1: ถามถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบบอกว่าไม่เห็นหน้าคุณพิพัฒน์หลายวันคุณพิพัฒน์คงได้ยินก็เลยมาเลยค่ะ
2: ให้สัมภาษณ์เรื่องอะไร
1: เหลือกระเป๋าเมื่อวาน 2-3 วันที่ผ่านมาเราได้ยินว่า 5,600 ใบใช่ไหมฮะมันออกรูปมาเป็น 8,000 ใบแล้วค่ะ
2: ก็มันเพิ่มมันก็เติมตลอด
1: คุณพิพัฒน
2: ์ก็ยังบินอยู่ครับ
1: ยืนอยู่ตรงกลางโพเดียมข้างหน้าเป็น AOT ซ้ายมือก็คุณชื่ออะไรชายอะฮะขวามือเป็นคุณสิริพงษ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งได้เป็นคนการท่าคุณพิพัฒน์รองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเผยถึงสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาสัมภาระตกค้างเบื้องต้นต้องขออภัยผู้โดยสารและลูกค้าที่ได้รับความไม่สะดวกส่งผลให้พนักงานบริษัทการบินไทยไม่สามารถเดินทางก็พูดอยู่แค่นั้นแหละคนอื่นก็โดนทำไมเขามาได
2: ้
1: เตียนพูดเกินไปหรือเปล่าคะ
2: ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดูแล้วมันก็น่าสงสัยว่าทำไมเกิดเฉพาะพนักงานการบินไทยเป็นบริษัทอื่น
1: ค้าง
2: คนอื่น
1: รวมๆได้หมื่นใบค่ะสถานการณ์ขณะนี้ทยอยเคลียร์และส่งคืนผู้โดยสารไปแล้วประมาณ 1,800 ใบเหลืออีกประมาณ 8,000 ใบการบินไทยพยายามเร่งดำเนินการนะคะโดยเฉพาะผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องที่ตกค้างอยู่พอสมควรขณะที่ในส่วนของสัมภาระหากดำเนินการเต็มกำลังสามารถคัดแยกและเคลียร์ได้ประมาณวันละไม่เกิน 2,000 ใบคาดว่าประมาณอีก 3-4 วันที่จะจัดการได้ตอนนี้เร่งใช้กองทัพอากาศเอากำลังพลมาเติมอีก100นายเพื่อสนับสนุนการขนย้ายซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเคลียร์อย่างไรก็ตามมันต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการโอเคการเคลียร์ก็ใช้ผู้ดำเนินการเฉพาะด้านแล้วก็การโหลดด้วยค่ะพี่ศาลโหลดเนี่ยอันนี้ต้องเป็นคนที่มีความรู้ใบอนุญาตการคัดแยกกระเป๋าเป็นเรื่องทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ใช่ว่าใครสามารถแยกได้เราจึงเติมกำลังคนเข้าไปช่วยในส่วนการยกและขนย้ายเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้สะดวกขึ้นเป้าหมายคือเคลียร์กระเป๋าที่ตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่2ตุลายอมรับว่าต้องใช้เวลาในการคัดแยกตรวจสอบข้อมูลของสัมภาระแต่ละใบส่วนการจัดการสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างได้หารือร่วมกับการบินอ๋อตกค้างคาร์โก้ด้วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์เพิ่มเติมรวมถึงจัดพื้นที่พักสินค้าและเต็นท์ป้องกันฝนเร่งระบายสินค้าที่ค้างอยู่ยืนยันว่าไม่ถึงขั้นต้องปิดการขนส่งสินค้าเออกราบค่ะคุณพิพัฒน์จะทำแบบนี้แต่จะมีการชะลอการให้บริการในบางช่วงนะคะแล้วก็ประเด็นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องอ่ะอันนี้ก็เป็นที่รู้กันยอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไม่ควรลงโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควรมุ่งแก้ปัญหาอันนี้ไม่ใช่อ่ะแก้ก็แก้แต่ต้องลงโทษค่ะจะมาบอกว่าต้องช่วยๆกันไม่ใช่ค่ะนะคะแล้วการบินไทยเนี่ยถูกสั่งให้รายงานปัญหาทุก8ชั่วโมงรัฐบาลไม่ได้มีคำสั่งให้การบินไทยดำเนินการลักษณะใดเป็นพิเศษแต่ขอให้แจ้งว่าขาดสิ่งใดถ้าขาดคนก็จะเติมให้นะคะมีคำถามว่าทำไมการบินไทยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นเนื่องจากเป็นสายการบินแห่งชาติมีเที่ยวบินและความรับผิดชอบเยอะไม่ใช่ว่าการบินไทยไม่มีความสามารถโถฟังไม่ขึ้นไม่อาจไม่เชื่อไม่อาจผ่านมีอคติค่ะอันนี้มีอคติอันนี้ยอมรับว่ามีอคติไม่เชื่อค่ะจะมาบอกว่าการบินไทยมีความสามารถไม่เชื่อ
2: เอ๊ะมีเรื่องอันสืบเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยนะน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็อีกหลายพื้นที่เนี่ย
1: ค่ะ
2: ก็คือเรื่องที่นายกลงพื้นที่สายใหม
1: ่ไปแจกเงิน
2: เมื่อคืนแล้วก็มีการแจกตังค์แจกเงินปักแบงค์พันมาปึกหนึ่งแล้วก็แจกคนละพันคนละพันคนละพันอันนี้ก็มีคำถามว่าแจกได้ไหมผิดกฎหมายไหม
1: แจกได้ไม่อยู่ในช่วงหาเสียง
2: ก็ปรากฏว่าความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญค ุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการกกต.บอกว่าการกระทำดังกล่าวไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งและไม่เข้าข่ายซื้อเสียงเพราะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเลือกตั้งหรือมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการใช้เงินส่วนตัวซึ่งถือเป็นศักยภาพและความสามารถส่วนบุคคลในการช่วยเหลือนายกเขาบอกว่าเงินเป็นเงินส่วนตัวของเขาใช่ไหม
1: เขาบอกว่าเขาแจกก็เพราะว่าถุงยังชีพมันหมด
2: แล้วคนที่มารออยู่ก็ยังมีอยู
1: ่อยากจะได้ยาลดไข้เด็กอยากจะได้น้ำออกไปซื้อแล้วแล้วร้านราคายามันหมดแล้วได้เงินพันหนึ่งจะออกไปซื้อได้ไหมในเมื่อร้านขายยามันหมด
2: ตัดสินใจแจกเงินไปนะ
1: แต่
2: น่าจะ
1: เตรีย
2: มน่าจะต้องเตรียมมานะเพราะจู่จะพกอะไรต่างๆมามันก็มัน
1: ไม่เป็นธรรมชาติค่ะพี่
2: เสือเหลือเผื่อขาดอยู่นั่นน่ะนะ
1: เป็นธรรมชาติกลุ่ม
2: นักการเมือง
1: พ
2: ื้นที่ยังไงก็
1: เห็นว่าเขาไม่ได้ใช้กระเป๋าตังค์ได้ซ้ำไปเขาจะมัดใช้ยางบ้างหรือไม่ก็ใช้คลิปอ่ะหนีเป็นปึกๆ
2: คน
1: กลุ่มนึงเนี่ยเขาใช้เงินสดพวกนี้อยู่แล้วค่ะแจก
2: นักวิชาการและผู้ทรงคุณอาวุธให้ความเห็นในทำนองเดียวกันว่าการใช้เงินส่วนตัวช่วยเหลือประชาชนในภาวะปกติหรือภาวะวิกฤตยามที่สิ่งของบรรเทาทุกข์ไม่เพียงพอนั้นทำได้ไม่ผิดกฎหมายยกเว้นแต่จะทำในช่วง180วันก่อนวันเลือกตั้งตามระเบียบกกต.นั่นละผิดเพียงแต่ว่าประเด็นที่อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องความเหมาะสมซึ่งแม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่สังคมและฝ่ายการเมืองบางส่วนได้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในมิติทางจริยธรรมและการทำหน้าที่บริหารจัดการกลไกของรัฐว่ามีความพร้อมเพียงพอหรือไม่จนทำให้ผู้นำต้องนำเงินส่วนตัวมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะแล้วก็ถ้าพูดถึงคำชี้แจงของคุณอนุทินรู้สึกนักข่าวไปถามนะคุณอนุทินก็ชี้แจงว่าเงินที่นำไปแจกเป็นเงินส่วนตัวที่สุจริตและสาเหตุที่ต้องให้เพราะถุงยางชีพที่เตรียมไปหมดลงพอดีขณะที่ยังมีประชาชนมารอรับความช่วยเหลือตกค้างอยู่จึงตั้งใจมอบสิ่งที่มีติดตัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเท่านั้นเห็นประมวลว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็ดเล็กเป็ดน้อยที่งอกออกมาจากเรื่องสาการใหญ่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะก็คือกรณีการออกมาแสดงความเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์
2: อาจารย์ดร.สีตาอาจารย์ดร.สีตานี่การคนดังทีนะแล้วก็ประเด็นร้อนที่สุดก็น่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์มท.3 มท.2 หรือมท.3ไม่แน่ใจใช่ไหม
1: คุณละพีสวันทว
2: ีลูกชาย
1: คุณละน้อง
2: ลูกชายคุณละนองรักกับทางคุณไพโรจ
1: น์อุ้ยดีฮะนะทำข่าวแต่สมัยรุ่นคุณพ่อเขาอยู่ที่พักความหวังใหม่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งพักความหวังใหม่ตอนที่อยู่ในซอยร่วมจิตอาหารพิเศษแล้วเขาเกิดคอนเซปต์อะไรขึ้นมาไม่รู้เขาเอาพวกนางงามมาเป็นเจ้าหน้าที่พักพี่แสนทันไหมไปทำข่าวทันดึกออกไหมฮะอยู่ๆเจ้าหน้าที่พักเป็นนางงามหมดเลยค่ะแล้วเราก็หาเรื่องอ่ะไปขอสัมภาษณ์เขาโดนด่าเลยค่ะเรียนโดนด่านะ
2: ครับ
1: เขาบอกว่าอ้าปากก็เห็นลิ้นไก
2: ่
1: ว่าจะ

0: สัมภาษณ์ว่าจะไปสัมภาษณ์เขาเรื่องอะไรหมายถึงตอนนั้นเขาบริหารจำไม่ได้แล้วใครด่าแต่รู้แต่ว่าพักนี้แหละค่ะเชิญค่ะ
1: ครับก็อาจารย์สีตางก็ถูกนักการเมืองเอาไปแขวนแล้วก็ไปขุดคุยประวัติอะไรอุตลุดเลยใช่ไหม
0: เอามาไม่ครบเขาก็เลยแกก็เลยส่งให้เลยว่าแกทำอะไรมาบ้าง
1: อันนี้ดูท่าทางผมฟังดูแกก็เป็นคนแบบคือบางทีทำให้ผมนึกถึงนะว่าเนี่ยเด็กวิศวกรรมต้องเป็นอย่างนี
0: ้จบปริญญาตรีวิศวะมช.
1: ถึงจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะแต่ว่าแต่พวกวิศวะเขาจะต้องแบบเขาจะต้องเผ็ดร้อนอย่างนี้
0: จบปริญญาตรีวิศวะมช.จบปริญญาโท MIT เรื่องน้ำไม่ MIT ค่ะ AITAsian Institute of Technology
1: นั่นแหละอยู่ติดกับธรรมศาสตร์นั่นแหละเชี่ยวชาญมาก
0: AIT เรื่องน้ำนะคะแล้วก็จบปริญญาเอกจากญี่ปุ่นเรื่องวิศวะนี่แหละวิศวะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติน้ำแหละจบปริญญาตรีจากมช.เลยล่ะเก่งค่ะเป็นอาจารย์จำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและวิศวะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี57ร่วมทำนี่แกเขียนเองเลยนะคะฉันไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นอธิการบดี
1: ไม่ต้องไปสืบค้นมาเลยเอามาเลยจะแจ้งละเอียดเลยไม่ต้องไปขุดคุย
0: ฉันดีฉันสวยฉันเก่งฉันจะช่วยใครก็ได้ฉันจะด่าใครก็ได้ถ้าฉันพอใจการด่าเป็นเรื่องของฉันการโกรธเป็นเรื่องของคุณหากันจังแขวนกันจังฉันเคยเป็นอะไรมาก่อนตอนนี้เอาไปประมวลความหายนะจากน้ำท่วมย้อนไปกี่ปีฉันไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นที่ปฏิไม่ได้เป็นเลขาสทนชจะด่าว่าฉันเก่งไม่เก่งที่มีอยู่นี่เก่งแล้วหรอฉันก็ไม่เห็นมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรเลยแล้วก็เผยว่าเคยทำงานปี57ร่วมทำแผนยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ20ปีกับพลเอกประยุทธ์ค่ะ58ร่วมร่างพรบน้ำในฐานะเลขาอนุสปชที่มีอาจารย์ประโมทไม้กัดเป็นประธานแล้วก็ชวนมาช่วยงานปี59เป็นอนุสนช.สนช.คืออะไรคะสำนักงาน
1: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
0: อ๋อ60ถึง62ก่อนเลือกตั้งนะคะตอนนั้นรัฐมนตรีช่วยเกษตรคืออาจารย์ยักษ์วิวัฒน์สัตยกรรมธรก็อาจารย์สีตางก็เรียกอาจารย์น้อยเนี่ยก็ไปเป็นที่ปรึกษาค่ะพอปี62ก็เลือกตั้งเสร็จแล้วเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์ของรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวราวุฒิศิลปอาชาเป็นได้สักพักพวกเราคณะที่ปรึกษาลาออกเกือบทั้งคณะเพราะแทบไม่เจอหน้ารัฐมนตรีเจอแต่พี่สาวรัฐมนตรีงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมาก
1: โอ้คุณวราวุฒิ
0: แกเขียนเอง
1: ลูกท็อป
0: ที่ปรึกษาลาออกเกือบทั้งคณะเพราะแทบไม่เจอหน้ารัฐมนตรี
1: ฟังดูมันคุ้นๆนะเจอแต่พี่สาว
0: เจอแต่พี่สาวรัฐมนตรีงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมากลาออกเกือบทั้งคณะ66ถึง69เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรธรรมนัสและตอนนี้เป็นกรรมาธิการและที่ปรึกษากรรมาธิการหลายคณะไม่ต้องแซะว่าไม่สอนหรอกยังสอนอยู่นะทั้งตรีโทเอกขออวดเมื่อปีที่แล้วนิสิตปริญญาตรีบวชให้เป็นอาจารย์คนโปรดจริงๆค่ะพี่นายสารคือเขามี KPI ในการวัดนะคะพวกอาจารย์เนี่ยอาจารย์คนโปรดอาจารย์ในดวงใจสำคัญมากอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่เชียงรายที่งานข้างนอกเยอะมากแต่ไม่เคยทิ้งงานในโรงเรียนเลยคณะรัฐศาสตร์ชื่ออาจารย์อะไรนะท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
1: คณะรัฐศาสตร์ของอะไร
0: ใช่ธรรมศาสตร์การเมืองการปกครองเบื้องต้นเนี่ย
1: เสน่ห์ป่ะเฮ้ย
0: ไม่ใช่
1: อะไร
0: อาจารย์
1: ไม่ใช่อาจารย์อะไรนะที
0: ่นึกกล้าออกใช่ไหมคะที่ใส่แว่นตา
1: เคยมาเล่นการเมืองด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะใช
1: ่เคยมาเป็นหัวหน้าพรรคเลยใช่เสียละ
0: ไม่เคยยกเลิกคลาสเลยงานข้างนอกเยอะมากอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์เสรีวงศ์มนทางานข้างนอกเยอะมากไม่เคยยกเลิกเลยค่ะและอยู่คณะวารสารไม่ได้สอนเฉพาะโฆษณานะคะซัมเมอร์นี่เปิดสอนจิตวิทยาด้วยค่ะ
1: อาจารย์เสรีผมเรียน อัจฉริยะนะอาจารย์เสรี
0: ใช่
1: กลับมาเพิ่งกลับมาแล้วก็มาสอนที่คณะศิลปศาสตร์
0: จบปรัชญา
1: แล้วผมเรียนปรัชญาก็คือไอ้คุณอันรุ่นคุณอันก็ได้เลือกระหว่างศาสนาปรัชญาป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วผมเลือกปรัชญาอาจารย์เสรีมันสอน
0: แล้วธรรมศาสตร์เนี่ยมีปัญหาก็คือว่าต้องแย่งกันเรียนภาษาอังกฤษอาจารย์เสรีบอกว่าจะสอนภาษาอังกฤษเองด้วย
1: อืมใช่เพราะมันมีโควต้าจำกัด
0: แต่ตอนนั้นออกไปซะก่อน
1: listening อะไรต่าง
0: ๆใช่ค่ะ
1: มันต้องเข้าแล็บ
0: คือไม่ได้ไอการที่ไปรับงานข้างนอกแย่ๆมันเป็นหน้าที่ของนักวิชาการแต่ว่าความรับผิดชอบมีตัวอย่างให้เห็นนี่แหละเรียนบอกเลยมีค่ะแต่พวกที่งานข้างนอกก็ไม่มีแล้วก็ยกเลิกค้าประจำก็เยอะนะคะก็จำได้อยู
1: ่
0: มาถึงก็จะพูดว่าครูอยากให้วันหนึ่งมีเกิน24ชั่วโมงจริงๆโถพวกนี้ก็มีฮะ
1: มาอ้อนเลยนะเดี๋ยวเรายังไม่ได้พักใช่ไหมเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา20 นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ดิฉันคาใจที่ฉันนึกชื่ออาจารย์ไม่ออกสอน PO101นี่แหละการเมืองการปกครองไทย
1: ก็เคยมาเป็นที่ปรึกษาให้พลเอกชวลิตเลยด้วย
0: ใช่ค่ะใช่สายพลเอกชวลิตนี่แหละ
1: ใช่เพื่อนผมไม่ตอบเคยขึ้นเวทีผมเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วอาจารย์ก็มาพิปรายมาอะไรด้วยซ้ำไปเคย
0: สอนสนุกยกตัวอย่างชัดเจน
1: ลิขิตทีละเวทีอ
0: าจารย์ลิขิตถูกต้อง
1: วันนี้อาจารย์ลิขิต
0: ไม่เคยยกเลิกคลาสเลยงานข้างนอกก็เยอะ
1: เคยเป็นคณบดีด้วย
0: ค่ะ
1: เคยเป็นคณบดีอาจารย์ลิขิตทีละเวที
0: ค่ะมาอาจารย์สีตางต่อดีกว่านานๆยินชอบนะคะ
1: ครับ
0: ชอบคือการเป็นนักวิชาการเนี่ยไม่ใช่สอนแค่ลูกศิษย์ในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนแต่ว่าต้องทำหน้าที่รับใช้สังคมด้วยมันปล่อยให้การเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปกว่าที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมืองอะให้เขามาบริหารน้ำอะไรต่อไม่ได้เมื่อวานเนี่ยอาจารย์พูดถึงโครงการ160,000 ล้านที่รัฐบาลเพิ่งอนุมัติ
1: ป่าสักอะไร
0: ชัยนาทป่าสัก
1: ชัยนาทป่าสัก
0: อ่าวไทย
1: แล้วก็อ่าวไทยแต่จริงๆมันเป็น2ท่อนใช่ไหมมันเป็น2คลองนะ
0: เพิ่งเข้าใจเองภาพเดิมของดิฉันก็คือว่าจากชัยนาทไล่มาที่ตาครีผ่านบ้านหมี่ผ่านลพบุรีผ่านป่าไว้ออกอยุธยาแล้วเลื้อยไปท่าเรืออำเภอท่าเรือไปลงแม่น้ำป่าสักที่อำเภอท่าเรือ
1: ใช่
0: นั่นคือคลองชัยนาทป่าสักเก่าเมื่อวานเพิ่งเห็นอาจารย์สิตางทำให้ดูมันเป็นเส้นใหม่ค่ะพี่มันไปออกฉะเชิงเทราเส้นใหม่ไปออกฉะเชิงเทราไม่ใช่เส้นเก่าไอ้แสนหกอันเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คิดกันมาตั้งแต่สมัยน้ำท่วมปี54แต่ไม่ได้เริ่มสักทีที่เริ่มเนี่ยคือบางไซบางบานที่ยังไม่เสร็จ
1: นั่นทำไปแล้ว
0: นั่นทำแล้วยังไม่เสร็จ
1: มันอยู่คนละฝั่งกันใช่ไหม
0: คนละฝั่งทีนี้อันเนี้ยที่เรียนฟังจากอาจารย์สิตางก็คือว่าประชาชนเขาก็ต่อต้านเพราะมันจะใช้พื้นที่มันจะเดือดร้อนคนประมาณ 2,000 ครัวเรือนแล้วก็ผ่านคณะกรรมการที่เขาไปซักถามกันเยอะแยะมากแกบอกว่าแกไม่ถึงขนาดต่อต้านแต่แกตั้งคำถามซึ่งไม่ได้คำตอบก็คือว่าต้องการทราบในเชิงวิศวกรรมว่าสร้างยังไงเพราะเท่าที่เห็นบางช่วงเนี่ยสร้างเป็นกำแพงน้ำสูง 3-4 เมตรด้านข้างจะเกิดเป็นแก้มลิงมหาศาลบางช่วงเป็นพื้นที่สูงค่ะจะดันน้ำขึ้นไปยังไงคุยกันมาเป็นปีๆนะคะก รมชลประทานยังไม่สามารถตอบคำถามทางวิศวกรรมได
1: ้
0: ปัญหาคือติงตรงนี้แล้วก็คำถามต่อคือว่า 1. ตอบปัญหาเชิงวิศวกรรมไม่ได้ 2. เมื่อตอบไม่ได้ก็เลยถามว่ามันมีวิธีการอื่นที่มันใช้เงินน้อยกว่านี้และสร้างผลกระทบในทางลบน้อยกว่านี้ไหมคน 2,000 ครัวเรือนเกิดพื้นที่แก้มลิงใหญ่พอสมควรกับการทำกำแพงน้ำสูง 3-4 เมตรค่ะพี่ไพศาลแล้วถ้าพูดในเชิงการเมืองแกก็ติงว่าแล้วก็มาฉวยโอกาสช่วงนี้ดันโครงการนี
1: ้ผ่านครม.อย่างนี้มั้งทั้งสองคลองนะคือเพราะมันก็เป็นสองท่อน
0: คลองเก่าก็รู้สึกว่าจะขยายใช่ไหมคะ
1: ก็มาลงที่นี่แหละที่แม่น้ำป่าสักแล้วก็มีคลองรับอีกช่วงหนึ่งไปออกที่ฉะเชิงเทรามันเป็นสองท่อนท่อนแรกเนี่ยเข้าใจว่างบไม่เยอะแค่40,000กว่าล้านแต่ท่อนหลังเนี่ยแสนสองประมาณแสนสองท่อนที่ออกจากไอ้ตรงท่าเรือแม่น้ำป่าสักที่จะไปออก
0: แสนหก
1: อันนั้นรวมแล้วเป็นแสนหก
0: ค่ะ
1: ไอ้อันแรกเนี่ยเข้าใจว่ามันมีแนวคลองเดิมอยู่นะที่เขาจะปรับปรุงชื่อคลองอะไร
0: ก็คลองที่ว่าน่ะชัยนาทป่าสักค่ะ
1: แต่ว่าม
0: ันก็จะทำให้ขยายกว้างขึ้น
1: เป็นชื่อขุนนางดั้งเดิม
0: ใช่อนุสารอะไรอ
1: นุสาใช่อะไรสักอย่างเป็นชื่อดั้งเดิมเขาบอกจะไปปรับปรุงคลองตัวนั้น
0: มัน
1: คลองดั้งเดิมอยู
0: ่สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นและรอยเตอร์รายงานว่าน้ำท่วมในไทยทำให้โรงงานของโตโยต้ามอเตอร์4แห่งต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวค่ะเป็นโรงงาน3แห่งรวมถึงโรงงานของบริษัทที่ร่วมทุนกับ Toyota Auto Works อีก1แห่งตอนนี้กำลังประสานงานกับซัพพลายเออร์ให้สามารถกลับมาส่งมอบชิ้นส่วนและเริ่มดำเนินการได้อีกครั้งโดยเร็วแล้วก็ที่การบินไทยเนี่ยประกาศระงับการบริการขนส่งคาร์โก้ส่งผลให้สายการบินหยุดรับไปถึงวันพุธที่6โอ้เขาบอกว่าแม้เส้นทางหลักเข้าออกกรุงเทพจะเปิดให้บริการแต่ว่ามันก็สร้างความวุ่นวายมากๆคือข่าวนี้พูดว่านอกจาก Toyota ได้รับผลกระทบ4โรงงานแล้วก็พูดถึงเรื่องความวินาศสังกโรที่เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิด้วยค่ะทั้งรอยเตอร์ทั้งเกียวโดค่ะคุณสุภจีก็ไม่เห็นด้วยนะคะที่การบินไทยจะหยุด7วันนานเกินไปค่ะหวั่นกระทบสินค้าเกษตรของเน่าเสียทุกวันนี้ก็เน่าเสียแล้วที่คุณเคลียร์เขาไม่ทันถูกไหมคะพี่ไพศาลคนส่งคาร์โก้อ่ะมีผลไม้ด้วยได้รับรายงานแล้วได้มอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งติดตามประเมินผลกระทบต่อการส่งออกค่ะ
1: เนี่ยวันนี้พี่ปลายสภาจุลีนุ่มแก้วสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์อันนี้เขาผ่านเหตุการณ์นี้นะมานี่ใช่ไหมน้ำท่วมหัดใหญ่นี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: จุลีบอกว่าบทสรุปของน้ำท่วมทั้งพื้นที่หาดใหญ่และกรุงเทพทำให้ชาวบ้านได้รู้จักคำหนึ่งอย่างดีจากปากการสื่อสารของผู้บริหารคือคำว่าเอาอยู
0: ่กับถอดบทเรียนสองคำ
1: ตอนนี้เมื่อชาวบ้านได้ยินคำว่าเอาอยู่ไม่ได้เป็นคำที่สร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านอีกต่อไปแล้วเพราะไปที่ไหนก็ตามชาวบ้านมักจะพูดว่าถ้าได้ยินรัฐบาลหรือผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่ไหนพูดคำว่าเอาอยู่นั่นหมายความว่าให้เก็บของได้เลย
0: ถึงคอแล้วค่ะ
1: ตอนนี้คำว่าเอาอยู่กลายเป็นคำเตือนภัยไปแล้วหลังจากนี้ขอให้แก้เคล็ดหน่อยอย่าพูดคำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเรียกน้ำไปแล้วขอให้ดูหาดใหญ่เป็นตัวอย่างเอาอยู่ได้2วันก็จมทั้งเมืองครั้งนี้ก็เหมือนกันรองนายกบอกว่าเอาอยู่แป๊บเดียวชาวบ้านลอยคอแล้วแล้วก็
0: แล้วก็คำว่าถอดบทเรียนพอสักทีเหรอถอดบทเรียน
1: บอกว่าถอดจนเหมือนกับ
0: ถอดกางเกงใน
1: ถ้าเป็นกางเกงในผมว่าตอนนี้ยางย้วยยางยืดหมดแล้ว ถ้าเป็นภาษาใต้กางเกงในก็ช่อบง ไม่รู้แปลว่า
0: ก็เอาหนังสติ๊กไปรัดสิถ้ามันยืดอ่ะ
1: ใช่เขาบอกต้องขมวดกางเกงนอกหนังสติ๊กรัดนะครับถ้าเป็นภาษาใต้กางเกงในก็ช่อโบ้งแล้ว มันถอดจนหลุดลุ่ยถ้าปริ้นเอกสารที่ถอดมาได้ก็คงเท่ากับตึกรัฐสภา

0: เราเพิ่งถอดที่หาดใหญ่มา10เดือนตอนนี้ทุกปัญหาเกิดขึ้นเหมือนที่หาดใหญ่เป๊ะจุรีอภิปราย
1: ก็เรียนว่านะคนที่ควรจะถอดบทเรียนที่สุดคือคนไทยค่ะคนไทยต้องถอดบทเรียนนะคะไปรอให้พวกผู้ว่าพวกรัฐบาลถอดบทเรียนเราก็เจ๊งกันพอดีเรานี่แหละต้องถอดบทเรียนตัวเราเอง
0: อืม
1: ค่ะ
0: ครับผมตอนนี้นักข่าวเขาเริ่มจากจุดใหญ่ๆที่เราเห็นนะเขาเริ่มไปตามจุดเล็กๆตามคือมันในซอยในอะไรต่างๆที่มันเป็นที่ที่ซอยเนี่ยมันยกระดับขึ้นมามันสูงนะมันก็ท่วมแค่ตะตุ่มอะไรเงี้ยบ้างนะแต่พอลงไปแล้วมันถึงหน้าอกเลยมิดหัวอะไรเงี้ยใช้ท้ายซอยมันอยู่ลึกลงไปอะแบบถนนมันมาเงี้ยในซอยแล้วก็หักลงไปเงี้ยเลยนะโอ้โหเยอะเลยนะแถวลาดพร้าวแถวหลายหมู่บ้านแถวสายไหมแถวอะไรเต็มไปหมดเลย
1: เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเข้าใจว่าเรือล่มเวลาไปช่วยคนแล้วคนเสียชีวิตเป็นยังไงวันนี้เข้าใจแล้วค่ะพี่ไพศาลน้ำ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับทักทายคุณผู้ฟังทั้งใน Facebook และในวิทยุทั่วประเทศเลยนะครับรับสัญญาณจากสทใช่ทั่วโลกเลย
3: ทั่วโลกนะแล้วก็พี่ๆแท็กซี่ด้วย
2: สวัสดีทุกท่านนะใครยังอยู่บนรถนะครับก็ค่อย
3: ๆบนรถเมย์ก็มีด้วยนะ
2: บนรถเมย์
3: เพราะว่ามี FC เราบางคนบอกว่านี่ฟังบนรถเมย์เขาเปิดลั่นรถเลย
2: น่ารักมาก
3: น่ารักที่สุดเลย
2: ใครอยู่บนรถเมย์ได้นั่งก็สบายหน่อยใครยืนก็ทำใจล่มๆใครฝ่าน้ำท่วมอยู่นะครับก็ขอให้น้ำลดไวๆ
3: ขอให้ปลอดภัยด้วยปลอดภัยจากปริงระวังนะคะอะไรต
2: ั
3: วสัตว์อะไรที่มันอยู่ใต้น้ำเนี่ยเราไม่เห็นนะแล้วบางพื้นที่น้ำท่วมขังหลายวันแล้วนงเน่าแล้ว
2: ใช่ใช่ใครที่อยากจะพูดคุยก็นะครับมาแล้วหลายท่านด้วยนะครับพี่นันอสังหาบ้านสวนสวัสดีนะครับพี่นันบอก60ลงมาแล้ววันนี้วัยเกษียณไงคนเกษียณนะ
3: เฮ้ย16ไงพบตรก็ได้16
2: อะไรอย่างนั้นก็
3: 1กับ6บวกเป็น7อะไร
2: เออ
3: แล้วแต่6 1
2: 1แล้วแต่ดวง
3: แล้วแต
2: ่พี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับพี่กฤษณาบอกรับฟังรับชมอยู่ที่สุโขทัยอำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับน้ำท่วมไหมพี่สุโขทัย
3: เมื่อกี้เจอดัดน้องดัดดาราพินุเป็นวงพินุพินุเขาอยู่สุโขทัยบอกก็มันก็ล้อมล้อมอ่ะมีล้อมล้อมแต่ว่าไม่เข้าบ้านเขาน้ำมันท่วมไปหมดอ่ะเนาะแต่มันยังไม่มันไม่ใช่54นะคราวนี้เนี่ยท่วมน้ำฝน
2: ครับผม
3: ค่ะ
2: พี่พิเชษฐ์แวะมาเอื้ออาทรลาดกระบัง2หน่อยนะครับ
3: โด่ง
2: คุณยายส่งบอกอยู่เคหะร่ม9นี่ไงโซน11ซอย7ถึง8ใช่ไหม
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอน้องโด่งก็ทักทายเลยนะคะ
2: เดี๋ยวผมพยายามหาเรือแล้วก็ลองเข้าไปดูนะเข้าไปสำรวจเห็นเขาบอกขยะเยอะใช่ไหมพี่ที่ร่ม9เนี่ยแล้วก็มิดหลังคารถเลยนะรถที่จอดอยู่ชั้น1อ่ะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ถึงไหนนะก็จะพยายามลองเข้าไปดูนะครับมาค่อยๆคุยกันไปเริ่มข่าวกันนะครับสวนสยามยังไม่ลดพี่ณรงค์วุฒิบอกโอ้โหโซนตะวันออกโดนหมดเนาะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10ขอไปที่น้องเนเน่ก่อนนี่น้องเนเน่พี่เห็นบอกว่าจะมาร้องเพลงให้คนกรุงเทพฟังที่สยามพารากอน4ตุลาคมนี้บรรยากาศได้ยังพี่4ตุลาคมวันอะไร4ตุลาคมวันส
3: ว
2: ัน
3: อาท
2: ิ
3: ตย์วันอาทิตย
2: ์น้ำไปหมดแล้วมั้ง
3: ก็พี่ว่ายังนะ
2: คนที่ฝั่งอยู่ฝั่งบ้านน้ำไม่ท่วมคนที่อยู่ในใจกลางเมืองก็ไปให้กำลังใจน้องเนเน่กันหน่อยส่วนใครที่บ้านน้ำท่วมอยู่ก็น้องเนเน่เขาก็ส่งกำลังใจให้อยู่นะเขาก็ไม่ใช่ว่าแหมน้ำท่วมจะมาร้องเพลงอะไรเขาก็ส่งกำลังใจให้เหมือนกันนะครับเธอก็จะมามีอีเวนต์นะครับนะในกรุงเทพละนี่นะครับคนกรุงเทพก็เตรียมรอชมเลยเพราะว่าคนภูเก็ตเขาได้ดูกันไปแล้วนะ
3: แล้วเขาจะเล่นคอนเสิร์ตกับ
2: ใครพี่
3: เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ
2: ต้องรอดูพิเศษเขามีคอนเสิร์ตใหญ่
3: 30ปีของเขาอะไรอ่ะที่ราชมังเลยไม่ใช
2: ่
3: หรอ
2: 21พฤศจิกา
3: อ๋อนู่นอีกนาน
2: นะครับก็เตรียมพบกับน้องเนเน่นะครับวันอาทิตย
3: ์ Royal.
2: ตอนบ่าย 3:30 ที่พารากอนฮอลล์ชั้น5นะฮะอ๋อแต่เขาคืออย่างงี้เขาจะขึ้นขบวนแห่ก่อนให้เราได้โบกไม้โบกมือกันตอนบ่ายโมงแล้วก็บ่าย 3:30 เขาจะให้สิทธิ์ 1,000 คนนะครับจะได้เข้าไปเจอกับเนเน่รอยัลโดยการกดคูปองผ่านแอปนะฮะของวันสยามซุปเปอร์แอป
3: วันแบงคอกเหรอ
2: ไม่ที่อันนี้ของสยามพารากอนนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเขาคงมีวิธีร่วมละนะครับนะได้ 1,000 คนเข้าไปกดรับคูปองไปร่วมสนุกไปเจอเนเน่กันนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เฮ้ยอันดับ9ทะเลเกาะล้าน
2: ไม่ต้องตกใจครับพี
3: ่ไม่ก็เห็นพี่เห็นภาพไม่เขียวเลย
2: ถ้าอยู่ๆเฮ้ยอันดับหนึ่งนี่ตอนนี้ตกใจแล้วเพราะมันเพิ่งทุ่มครึ่ง
3: ไม่มันเห็นแล้วมันตกใจว่าทะเลมันเปลี่ยนสีไปอย่างนี้จริงๆเลยคือเดี๋ยวนี้ด
2: อง
3: เวลาเราเห
2: ็
3: นภาพอะไรก็แล้วแต่ใจพี่เนี่ยจะต้องตั้งสติก่อน
2: AI หรือเปล่า
3: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้มัน AI มันประสิทธิภาพมันโอ้โหมัน
2: อันนี้เหมือนแพลงต้อนทะเลสีเขียวไม่น่าลงเลยเนาะ
3: มันแพลงต้อนเลยเนี่ยมันโอ้โห
2: มันดูไม่ใช่ทะเลบ้านเราเลย
3: ใช่เนี่ยเขาบอกว่าที่เกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเนี่ยวันนี้พบว่าทะเลบางพื้นที่มีสีเขียวแตกต่างจากสภาพปกตินักท่องเที่ยวก็แปลกใจกันมากเลยนะคะเขาบอกว่าลักษณะนี้เนี่ยสอดคล้องกับปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือว่าแพลงต้อนบลูมนะคะซึ่งเกิดตามธรรมชาติโดยเฉพาะเกิดในช่วงฤดูฝนนี่แหละนะคะโอ้เขียวมันเหมือนตะไคร่น้ำบ้าดงคล้ายๆไหม
2: ใช่คล้ายๆงั้นเลยเนาะมันเขียว
3: ๆมันเหมือนตะไคร่น้ำเกาะอยู่เลยอ่ะ
2: ครับ
3: เกิดขึ้นที่เขาบอกเกิดภายหลังพื้นที่เมืองพัทยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงฝนตกหนักลมแรงสภาพอากาศแปรปรวนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้มีน้ำจืดรวมถึงสารอาหารแล้วก็ตะกอนจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนทำให้สีของน้ำทะเลเนี่ยเปลี่ยนจากปกติเนี่ยสีฟ้าเนาะเป็นสีเขียว
2: ครับผม
3: แล้วก็สีอื่นๆอีกตามความหนาแน่นของแพลงก์ตอนนะคะมีข้อมูลจากทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อแพลงก์ตอนเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วโดยปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่งแล้วก็กระแสน้ำอุณหภูมิแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยล้วนแต่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องขณะที่ช่วงฤดูฝนน้ำที่ไหลจากแผ่นดินลงสู่ทะเลเนี่ยก็สามารถนำพาสารอาหารลงสู่พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นนะคะก็ปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมเนี่ยจะเกิดหลังจากฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลก่อนที่สภาพจะค่อยๆกลับสู่ภาวะปกตินั่นหมายความว่าไงไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยเหรอ
2: ก็เดี๋ยวมันปกติมันมาเองไปเองเน
3: า
2: ะ
3: มาเองไปเองเงี้ยหรอ
2: ครับผม
3: ดอกมันสีเดียวกับไอ้นี่เลยเนาะต้นไม้บนภูเขาอ่ะเกาะล้านเธอเพิ่งไปมาไม่ใช่หรอ
2: ใช่โอ้โหตอนไปมาสีฟ้าใส
3: อาทิตย์หน้าฉันจะไปเกาะช้างเกาะสีชัง
2: โอ้โห
3: ฉันก็ถามกรมอุตุเรียบร้อยแล้วด้วย
2: เจอฝน5ถึง10
3: 8
2: ฮะ
3: 8
2: 5 8เหรอ
3: 8ถึง 10แต่ว่าวันที่จะลงไปเกาะสีชังวันที่9นี่ฉันถามเดี๋ยวนี้ขอบอกเลยนะคะว่ากรมตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีไลฟ์สดนะคะมีฉันก็เอ๊ะเห็นคนเฮ้ยเขาอ่านคำถามด้วยอ่ะเขาตอบด้วยอ่ะ
2: ล้อ
3: วันที่8ถึงวันที่10เนี่ยค่ะจะเดินทางไปเกาะสีชังนะคะไม่ทราบว่าในพัทยาฝนจะตกไหมคะแล้วจะนั่งเรือไปเกาะสีชังนี่จะไปได้ไหมคะจะมีฝนมีลมสุขไหมคะเขาตอบมาครับคุณจันแรมในช่วงนั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าการไปเกาะสีชังเนี่ยไปช่วงเช้านะครับเพราะว่าฝนจะตกในช่วงบ่ายนะคะ
2: ตอบละเอียด
3: ตอบละเอียด
2: อันนี้คือในเพจกรมอุตุนิยมวิทยาเลยใช่ไหม
3: แล้วเขาก็พูดสดด้วย
2: ก็ใช่คือเข้าไปดูในเพจแล้วก็กดลองคนร้ายแล้วเราถามได้
3: จะบอก
2: แล้
3: วว่าเดี๋ยวนี้ในค่ะเพิ่งเดี๋ยวนี้เป็นมิติใหม่ที่ฉันจะติดกรมอุตุไปแล้ว
2: เอาหรอหรอ
3: แล้วเขาก็ไลฟ์สดบ่อยมาก
2: ขอเข้าไปดูหน่อย
3: ไลฟ์สดเขาไลฟ์สดบ่อยมากเลยแล้วเขาก็ไปคนเขาไปถามเขาบอกเลยนะพี่ตอนนี้ที่ชาเชียงซาวจะตกไหมคะจะหยุดเมื่อไหร่ชลบุรีเมื่อไหร่แล้วปราจีนบุรีล่ะแล้วบุรีรัมย์ล่ะเขาตอบหมดเลยนะแล้วเขาเดี๋ยวนี้เขาไลฟ์สดเยอะด้วย
2: นี่ล่าสุดคุณผู้ฟัง
3: ว่าไง
2: เขาทำกราฟิกฝนจะไปสุพรรณนะพี่
3: อย่ามาเรียนแบบฉัน
2: เขาวัยรุ่นนะเนี่ย
3: ก็บอกแล้วไง
2: เขาใช้คำวัยรุ่นขึ้นเข้าใจง่ายฝนจะไปสุพรรณก็คือ
3: บอกว่าหัวจะปวดเขาบอกหัวจะปวดเขาบอกอย่างเงี้ยเพิ่งจะอุ่นขึ้นฝนจะมาอีกแล้วใช้คำอย่างเงี้ย
2: 1-3 ตุลาฝนยังน้อยเร่งเคลียร์บ้านกันนะคะก่อนฝนมารอบใหม่ 5-8 ตุลา
3: เป็นไงล่ะ
2: นี่คนกรุงเทพนะอ๋อนี่นะพี่อะไรนี่ป่ะพี่ไปถามว่าอะไรนี่ป่ะ
3: ถามในเขาจะมีถามเนี่ยมีถามเลยถามในเนี่ยเข้าไปถามในนี้เลยในนี้เลย
2: ใช่ไหม
3: ใช่แล้วเขาก็จะดูอ่านแล้วก็ตอบเลย
2: คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปไหนก็เดี๋ยวนี้ถามในกรมอุตุก
3: ็เขาปรับตัวแล้ว
2: ชัดเจนดี
3: ใช่เขาปรับตัวแล้ว
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8นะครับผมพาไปที่ปทุมธานีบ้านพี่ตาเรานี่ธัญญะ
3: เขาบอกเขาบ้านเขาน้ำไม่ท่วม
2: นะเดี๋ยวขอให้
3: เพราะอะไรลูกเธอไม่ท่วมแล้วป่ะเธอปล่อยน้ำมาบ้านพี่ไงตาน้ำจากธัญญะรังสิตเนี่ยมันลงมาคลอง6วาสายล่างบ้านพี่ไง
2: เออเอาอย่าทะเลาะกันเดี๋ยวได้ทุกคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้ำเหนือมาได้ทุกคนไม่ต้องทะเลาะกันนะครับ
3: เดี๋ยวฉันจะปล่อยให้ไปทางนี่ทางประเวศนู่น
2: เฮ้ยครับผมแค่นี้ก็หนักจะแย่แล้วนะครับคือที่ปทุมที่ธัญญะตอนนี้เนี่ยนะครับ มันมีคนมาซ้ำเติมผู้ประสบภัยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาซื้อเรือมาตั้งแต่ปี65ปีนี้ได้เอาออกมาใช้ขนกระสอบทรายไปช่วยชุมชนใช้ขนข้าวขนของนะครับของผู้คนใช้ออกไปซื้อข้าวปลาอาหารเพื่อนบ้านฝากทรงฝากซื้อก็ใช้เรือลำนี้นะครับปรากฏว่าล่าสุดที่หมู่บ้านช้างทองครับตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีนะฮะที่ปทุมคนร้ายมาขโมยเรือลำนี้ของชาวบ้านไปนะพี่เจ้าของบ้านบอกโอ้โหมันเหมือนเป็นเรือส่วนกลางอะที่เอาไว้ช่วยแม้แต่กระสอบทรายไม่มีก็เอาเรือไปขนใครจะขอขนของออกก็ขอเอาเรือลำนี้ไปขนใครจะขอไปซื้อกับข้าวก็เอาเรือลำนี้ไปซื้อแต่เมื่อคืนตอนเที่ยงคืนครับผูกเรือไว้กับเสาไฟหน้าบ้านตื่นเช้ามาเรือหายอยู่แต่เสาไฟ
3: ก็ตอนนี้เรือเนี่ยเป็นพาหนะที่สำคัญนะ
2: แน่จริงเอาเสาไฟไปสิแล้วเอาเรือไว
3: ้ก็ไม่แน่จริงไงก็ไม่แน่จริงไงถึงได้เอาแต่เรือไป
2: เอาเรือไปแล้วก็เหลือเสาไฟทำไม
3: ต้องพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ย
2: มันไส้มัน
3: เขาไม่แน่เขาไม่แน่จริง
2: แน่จริงเอาเสาไฟไปสิแล้วเหลือเรือให้ชาวบ้านเลยครับนะฮะก็นี่แหละคาดว่าคนร้ายเนี่ยนะก็คงจะเอาเรือไปใช้ในช่วงนี้เหมือนกันพี่พรทิพย์เจ้าของเรือและเจ้าของบ้านนะครับบอกว่านะถ้ามีสำนึกขอให้เอามาคืน เธอโทรแจ้ง191แล้วถ้าเอามาคืนนะก็ยังจะพอให้อภัยนะครับเธอมีคลิปวงจรปิดรูปพรรณสันฐานคนร้ายเธอมีเดี๋ยวจะเอาไปโพสต์ประจานด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดนะเราต้องใจเขาใจเราอย่าเห็นแก่ตัวกันนะคือพี่เอาไปพี่สบายพี่มีเรือใช้แต่ว่าพี่รู้ไหมว่าเรือลำนี้มันช่วยหลายๆชีวิตในหมู่บ้านนะฝากไว้นะครับ
3: อย่าเอาไปเป็นของส่วนตัว
2: แน่จริงคืนนี้เอาเรือมาคืนแล้วเอาเสาไฟไป
3: ประกาศเลยว่าโน้มประกาศไปผ่านรายการเลยว่าเนี่ยใครที่เอาไปเนี่ยสำนึกผิดแล้วเนี่ยเราจะไม่เอาโทษกดเครื่องอะไรขอให้เอาเรือกลับคืนมาอย่างเดียว
2: ใช่พี่เขาบอก
3: พี่เขาบอกเลยใช่ไหม
2: ประกาศ
3: อย่างนี้ถือว่านะนักเลงดี
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7เนาะอันดับ7นะคะมาฟังอาจารย์สิต่างพิไลล่าโอ้ยอาจารย์คนนี้ตอนนี้ผู้คนก็ให้ความสนใจนะแล้วก็เชื่อถือข้อมูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะแจ้งอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมคือใช้คำภาษาง่ายๆเลยทุกคนคะอาจารย์พยายามอัปเดตข้อมูลฝนแล้วก็น้ำท่วมให้วันนี้ที่หนักสุดคือแม่น้ำแม่กลองไล่ลงมาเลยค่ะตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและพื้นที่บางส่วนของสุพรรณบุรีนครปฐมที่รับน้ำจากแม่กลองนะคะเที่ยววันนี้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยระบายแล้ว 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์เนี่ยหนักพอๆกับน้ำปี2525ตอนนั้นอายุเท่าไหร่13ยกย้ายอพยพเลิกจัดการด้วยตัวเองเลยนะคะอาจารย์บอกนะอาจารย์สิตางบอกปราจีนบุรีน้ำที่หลากท่วมอยู่เนี่ยจะสูงขึ้นอีกประมาณครึ่งเมตรพื้นที่ทั้งบ้านสร้างปราจีนแล้วก็ฉะเชิงเทราที่เดิมที่ท่วมอยู่แล้วเนี่ยบางคล้าคลองเขื่อนจะยังหนักกว่าจะคลี่คลายน่าจะใช้เวลาอีก1สัปดาห์แล้วค่ะยกสูงขึ้นอีกย้ายอพยพหมายเหตุตอนนี้เริ่มย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรแล้วนะคะส่วนอพยพอยู่ที่ไหนหาข่าวกันได้ในจังหวัดนะคะเขื่อนตอนนี้ที่เต็ม 100% หรือเฉียดเฉียด100หลายเขื่อนเลยมีป่าสักแก่งกระจานขุนด่านวชิราลงกรณ์ต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนพื้นที่ริมน้ำแพท่องเที่ยวจัดการตัวเองเอาตัวเองออกไปจากพื้นที่ริมน้ำยกของขึ้นสูงที่ไหนเคยท่วมรอบนี้ก็ท่วมค่ะเพชรบุรีบ้านเฮานะน้ำลดนะคะระบายน้ำล้นแล้วแต่ยังไม่เข้าตัวเมืองนะคะพื้นที่ริมน้ำพิจารณายกย้ายส่วนเขื่อนเจ้าพระยาตัวเลข 2,500 เนี่ยเห็นแน่ๆอาจไปถึง 2,800 แต่พูดถึงนะเขาขอมาจริงแต่ล่าสุดเนี่ยทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกซึ่งคุมสทช.นะบอกเขาขอมาจริงขอระบาย 2,500 แต่ชะลอไว้ก่อนค่อยๆค่อยๆเพราะถ้าเกิดว่าขึ้นถึง 2,500 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ขึ้นไปถึง 2,800 3,000 เนี่ย
2: oh.
3: พื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยแน่นอนต้องได้รับผลกระทบแน่นอนเนี่ยอาจารย์สิทธาก็บอกว่าพื้นที่ริมน้ำเนี่ยแล้วก็บางบานบางทรายย้ายได้ย้ายนะคะไปติดตามกันได้นะคะที่เพจ Facebook สิตางพิไลล่านะคะใช้ภาษาอังกฤษค่ะ SITANG แล้วก็พิไลล่าเข้าใจว่าถ้าเกิดเขียนเป็นภาษาไทยก็น่าจะขึ้นภาษาอังกฤษนะอาจารย์สิตางพิไลล่าเป็นอาจารย์ของวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์คะแล้วเกษตรศาสตร์แห้งหรือยังคะ
2: เกษตรน้ำท่วมไหม
3: ท่วมดีเขาไปทางนู้นเลยนี่สิโอ้โห
2: อ๋อเหรอ
3: ครับแล้วรถที่ว่าที่ว่ารถคันนี้ยี่ห้อนั้นนะเขาก็ผ่าฝ่าจากถนนตรงเกษตรนั่นแหละเออข้างในก็ท่วมเข้าไปข้างในนะ
2: ครับครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: แหมวันนี้ถ้าอ่านอาจารย์สิตางแล้วไม่อ่านข่าวนี้นี่มันเหมือนมันไม่มัน
3: เนี่ยอาจารย์คนหน้าตาสวยนะเห็นไหมล่ะ
2: หน้าสวย
3: น่าจะอายุ40นิด
2: ๆคือหลังจากที่อาจารย์เขาไปฟาดนะกับรัฐมนตรีที่สั่งให้ปิดประตูน้ำที่เขื่อนเนาะว่าตรงนั้นมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นตรงนั้นมันไม่ใช่ที่เด็กวิ่งเล่นอะใช่ไหมฮะก็แกก็โดนขุดคุ้ยประวัติแกก็โดนชาวเน็ตกลุ่มที่เขาเลิฟอีกฝั่งนึง
3: เขาก
2: ็พยายามจะหาประวัติอาจารย์เนี่ยมาแขวนนะครับจนล่าสุดพี่กวยนะเก็บโพสต์เฟซบุ๊กนะครับนะบอกว่าไม่ต้องไปเสียเวลาหาประวัติหรอก
3: ฉันเองนักเลงพอ
2: ใช่ฉันเนี่ยนั่งที่ปรึกษามาหลายยุค
3: ที่ไหนบ้างคะ
2: แต่รัฐบาลนี้เนี่ยไม่ตั้งฉันเพราะด่าตั้งแต่ดำทั่วผ่านใหญ่เขาเลยไม่ตั้งนะแล้วแกก็บอกนะว่าเนี่ยเคยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีนะยุคหนึ่งแล้วพวกเราทั้งคณะลาออกทั้งคณะเกือบทั้งคณะเพราะไม่เจอหน้ารัฐมนตรีเลยเจอแต่หน้าพี่สาวรัฐมนตรีงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมากแกก็เลยคณะของแกก็เลยลาออกเลย
3: โอ้เจ๋งอาจารย์
2: ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยไล่ประวัติว่าปีไหนเขาทำอะไรปรากฏว่าปีที่ท่านลาออกเนี่ยเป็นปี62เป็นคณะทำงานของคุณท็อปวราวุธตอนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย
3: ์ค่ะ
2: นะตอนนั้นคุณท็อปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย
3: ์
2: อาจารย์เขาเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์
3: ถ้าไม่เจอหน้ารัฐมนตรีท็อปเลยเจอแต่พี่สาวคือคุณกัญจนา
2: คุณจันจนา
3: ศิลปาชาแน่ๆงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมาก
2: ออกเลย
3: ออกเลย
2: อ
3: ย่างงี้ต้องลา
2: เนี่ย
3: เอาแล้ว66ถึง69
2: 66ก็เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเกษตรคือคุณธรรมนัส
3: พ
2: งเผ่า
3: ผู้กอง
2: เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร
3: แล้วเป็นไงทำงานด้วยกันได้ดี
2: เขาไม่ได้บอกว่าเขาลาออกแสดงว่า
3: อ
2: ย
3: ู่
2: ด
3: ้
2: วยก
3: ัน
2: มาตลอดอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับนะอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องมาแซะไม่ต้องมาสอนฉันสอนตอนนี้ฉันสอนทั้งนิสิตตีโทเอก
3: นี่เป็นไงล่ะ
2: นะครับ
3: ขออวดปีที่แล้วนิสิตปตรีโหวตให้เป็นแฮชแท็กอาจารย์คนโปรดค่ะเป็นไงล่ะเคยบรรยายให้ว่าที่สสแล้วก็สสสมาชิกพักก้าวไกลพักประชาชนพักประชาธิปัตย์หลายครั้งเป็นคณะทำงานอนุก็หลายคณะ
2: เฮ้ยเจ๋งที่แน่ๆอาจารย์สื่อสารตรงไปตรงมาเนาะอย่างเช่นน้ำทะเลหนุนนี่อาจารย์ก็เป็นคนบอก
3: นี่อาจารย์โพสต์กับอาจารย์วีระด้วยนี่มีอาจารย์วีระด้วย
2: เพราะอาจารย์เป็นกรรมธิการ
3: กรรมธิการงบประมาณ
2: ครับผมนะฮะอ
3: ยากรู้อะไรอีกน้องต้องยื่น CV สมัครงานแล้วจะเอาลิสต์ผลงานตีพิมพ์วิชาการอีกไหมถึงจะไม่เยอะไม่ได้หรูทำเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแต่ตำแหน่งรอสอที่ได้ไม่ได้ซื้อมานะจ๊ะเป็นไงล่ะเจ๋งไหมล่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ๋งจริง
2: อ้าว
3: คือคนที่ออกพูดอย่างนี้ได้คือฉันต้องมีของ
2: นะแล้วเขาก็คงอาจารย์เขามีความรู้ความสามารถ
3: อาจารย์แต่อยากรู้ว่าทำงานกับผู้กองเป็นไงบอกหน่อยสิ
2: บอกหน่อยสิรอดูโพสหน้า
3: บอกหน่อยสิอยากรู้ว่าทำงานกับผู้กองแล้วเป็นยังไง
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคย ให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่าย
8: ินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
14: หานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
0: มหานครรอบทิศอันดับ5
2: ก่อนไปอันดับ5นะครับทักทายหน่อยพี่หนูวันแชร์ให้เราแล้วพี่เอิร์กสวัสดีครับพี่เคสวัสดีครับพี่มานพพี่ชาซิมานะครับส่งน้ำมาลำตะคอง

0: เพราะว่าเขาบอกเออเนี่ยก็มีอะไรก็ให้คือเขาบอกว่าเขาพยายามปรับเนี่ยเขาก็โอเคเนาะ
1: ครับ
0: เหมือนเขาโดนด่าโดนอะไรโดนลงเนาะ
1: ทักทายลูกสาวหน่อยแม่ลูกสาวพิมพ์มาบอกฟังอยู่ค่ะน้องลินฟังอยู่ค่ะน้องลิน
0: น้องลินป้ากล้วยนะคะฟ
1: ัง
0: อยู่เหรอคะไปทำการบ้านเลยปิดเทอมนี่ปิดเทอมฟังเพิ่มนี่คืออะไรคะค
1: ือ เฝ้าฉ่ำมาก
0: เฝ้าพ่อให้แม่ใช่เปล่าดูว่าพ่อบอกว่าจัดรายการจัดจริงเปล่าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แม่สั่งมาว่าลินไปฟังสิที่บอกว่าทำรายการยังไม่กลับบ้านเนี่ย
0: เออจริงเปล่า
1: เออจัดจริงหรือเปล่า
0: เออนะจริงจริงนะพ่อเขาเคยประสบการณ์เขาตรงไงพ่อ
1: เคยอะไรน่ากลัวพ่อเขาเคยอะไรเคยหนีงานหรือเคยอะไรเอาให้ละเอียด
0: พ่อเขาได้เคยประสบการณ์ตรงว่าเขาทำงานอยู
1: ่
0: แล้วมีคนที่บ้านคนหนึ่งอ่ะนะคะโทรเข้ามาเฮ้ยคนนี้อยู่ไหมอะไรเงี้ยประสบการณ์ตรงนะคะคุณผู้ฟัง
1: เ
0: ออไปเดี๋ยวมาถึง10
1: คงจะได้อีกนะคนละข่าวนิดหน่อย
0: ไปเถอะข่าว
1: ก็ท่านนายกแจงแล้วนะครับเรื่องของการแจกเงินเมื่อคืนนี้ที่มีคลิปหลุดออกมาไปเดินสายไหมกับพี่เอกภพเหลืองประเสริฐแล้วมันมีช่วงหนึ่ง
0: สายใหม่ก็ไม่รอด
1: แล้วมีช่วงหนึ่งก็โอ้โหชาวบ้านมาล้อมใหญ่เลยเสียดูก็หยิบแจกคนละใบนะครับ
0: ได้กี่ใบก็ไม่รู้นะเขาเห็นตลาดเขาบอกว่ามันมีแค่เนี้ยมันหมดแล้ว
1: เออนะครับเนี่ยท่านนายกก็ถูกถามเรื่องคลิปดราม่าคลิปนี้ท่านนายกบอกว่าก็ถุงยางชีพที่เอาไปแจกเนี่ยมันหมดก็เลยให้เป็นเงินแทนแต่เงินของผมเนี่ยเป็นเงินสะอาดท่านนายกบอกอย่างนั้นนะนายกบอกอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็ยืนยันนะว่าอ่ะนะเงินที่ท่านให้ชาวบ้านเนี่ยเงินเป็นเงินสะอาดก็บางคนได้ถุงยังชีพบางคนยังไม่ได้ท่านก็ให้เงินไปแทน
0: ท่านก็เลยให้
1: น่าจะคนละร้อยมั้งเห็นอ่ะใช่มั้ยพี
0: ่1,000
1: เหรอ
0: ใช่
1: เอาคืนนี้ท่านนายกไปตรวจที่ไหนฮะ
0: ไป
1: เดี๋ยวผมปลอมเป็นผู้ประสบภัย
0: บ้า100บาทท่านจะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยฮะปลากระป๋องนึงยังไม่ได้เลย
1: เออหรอละ1,000ใช่มั้ยออก1,000นึง
0: เออปิดท้ายด้วยอันนี้เดี๋ยวไปอันดับเลยค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: ตอนนี้ในกทม.เขาก็มอนิเตอร์แล้วนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเป็นรายชุมชนตอนนี้มี15เขตที่น้ำท่วมสูงนะคะก็15เขตนี้ก็คือคลองสามวาคันยาจตุจักรบางเขตบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีราชกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกแล้วก็หลัก4นะคะส่วนประชาชนเนี่ยก็มีรวมๆแล้วใน15เขตเนี่ยประมาณกว่า1ล้านคนนะคะหมู่บ้านจัดสรรรวมแล้วกว่า 3,347 แห่งนะคะใครที่มีปัญหาต่างๆเนี่ยให้โทรไปได้ที่1555เนาะ1555หรือปภก็1784หรือฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินเดี๋ยวเขา
1: 1669
0: นะคะตอนนี้กท
1: ม.
0: ตอนนี้กทม.เขาบอกว่าได้ให้ความช่วยเหลือผ่านทางทราฟฟี่ฟองดูแล้วกว่า 10,000 เคสเลยอ่ะเออนะคะตอนนี้กทม.เองเนี่ยได้จัดรถยกสูงแล้วก็เรือท้องแบนเพื่อไปช่วยเหลือในความสะดวกในการเดินทางต่างๆและอพยพประชาชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะรวมไปถึงจัดข้าวกล่องให้ประจำชุมชนเฉลี่ยวันละ 200,000 กล่องนะคะเออแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลแล้วก็เริ่มทำความสะอาดล้างบางพื้นที่ที่เริ่มแห้งแล้วเนี่ยนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะก็นี่แหละพรุ่งนี้ดงเขาจะไปเคหะล่มกล้าวนะคะแล้วก็จะไป
1: โซนนี้หนักอยู่นะทั้งคลองจันทร์ล่มกล้าวลาดกระบัง
0: น้ำมันจะไปตรงไหนเป็นที่ต่ำอะดง
1: วันนี้ทางฟังทางรองผู้ว่านะครับ
0: วิษณุ
1: ใช่ครับวิษณุบอกว่าลาดกระบังเนี่ยมันอยู่เขตสุดท้ายเพราะฉะนั้นต้องดึงน้ำจากลาดกระบังเนี่ยเข้าคลองประเวศแล้วก็ดึงไม่ถึงสถานีพระโขนงก็เลยยากนิดหนึ่งนะครับอ่ะเอาใจช่วยทุกท่านนะครับอดทนกันนะครับฝนไม่มีช่วงนี้ขอให้น้ำลดกันไวๆวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะพี่กวยนะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่าง

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในหลายพื้นที่ตกสะสมสูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันน้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่หน่วยงานต่างๆทางภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2560เมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาจิตอาสาพระราชทานไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราร่วมการประกอบอาหารเมนูต่างๆได้แก่ข้าวเหนียวไก่สูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถผัดกระเพราไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับต
2: อนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ครับอยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์จากคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดของ LTM FM 95นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่30แล้วเนาะโอ้โหแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วโอ้โหสิ้นเดือนสิ้นใจจริงๆเลยต้องบอกแบบนี้นะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างนะทุกคนน้ำก็ท่วมเลยฮะโอ้ยไปไหนไม่ได้นะครับวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ขออนุญาตโฟนอินกับพี่ๆทุกท่านละกันนะครับทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันอยู่ตอนนี้นะฮะขออนุญาตทักทาย FC นะฮะทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะน้องฟ้าบอกว่าสวัสดีครับพ่อบอสอุ๊ยนี่พี่ไปเป็นพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแอดมินนะแอดมินทำงานนะแอดมินนะแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะครับผมนี่เลยแก๊งเฝ้าดีเจของเรานะครับผมสวัสดียายออสด้วยนะครับผมยายออส3ย่านเข้ามาแล้วนะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยนี่ใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับของน้องนันอนันต์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนี่ครับแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะครับพี่ณรงค์ยินดีนะครับสวัสดีครับรับชมอยู่นครศรีฮะโอ้โหนครศรีเป็นไงบ้างครับพี่มีฝนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้กทมนี่ต้องบอกว่าน้ำนี่แบบท่วมกันสนั่นเลยนะฮะดีเจก็ประสบภัยตอนโอ้โหไม่สามารถไปห้องส่งได้ขออภัยจริงๆนะครับสวัสดีพี่สอนด้วยนะครับพี่สอนจินดารัตน์นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่เสือ10ตัวด้วยนะฮะบอกว่าเคหะร่ม9ท่วม 4-5 วันแล้วเนี่ยไม่เห็นมีเรือนะครับมาช่วยเหลือขนส่งเลยนะครับตอนนี้ก็ทางพี่ๆอาสาหรือว่าพี่ๆหน่วยงานตอนนี้กำลังลงพื้นที่กันอยู่นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะสมุทรปราการนี่ต้องบอกว่าโหหนักเหลือเกินทุกคนครับหนักมากๆเลยนะสมุทรปราการนี่มีบางบ่อนะครับบางเสาธงแล้วก็บางพีเนี่ยโดยเฉพาะเส้นถนนเทพรักษ์นะฮะแล้วก็ธงแอร์แบกนะฮะต้องบอกว่าโหท่วมสนั่นเลยนะฮะขนาดวันที่30แล้วน้ำก็ยังไม่ลดเลยยังท่วมอยู่เลยยังมีน้ำขังอยู่นะและที่สำคัญนี่แบบเห็นบอกว่าน้ำเหนือเราจะมานะต้องเฝ้าระวังกันไว้ด้วยนะครับต้องเราต้องเตรียมตัวกันนะฮะพี่น้องชาวสุพรรณปราการนะฮะแล้วก็ทางภาคกลางนะใช่ภาคกลางนะไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครเนี่ยหรือว่าเขตริมมณฑลเนี่ยต้องเตรียมตัวจริงๆนะฮะอันตรายเหมือนกันนะบางทีมานี่มันแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ต้องน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะก็เป็นกำลังใจพี่ๆที่กำลังลงพื้นที่กันอยู่ณตอนนี้นะครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจบอสคนหล่อโอ้โหสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆเห็นพี่เดือนเพ็ญขอเพลงเข้ามากลางดาวนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดให้นะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับผมพี่ลำดวนก็ขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันนันเนี่ยแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยฮะตอนนี้จังหวัดไหนมีฝนบ้างครับตอนนี้แชร์กันหน่อยตอนนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนนะ สวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะครับผมทักทายพี่ทิพย์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องพรด้วยนะครับน้องพรพระแม่ธรณีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะเอาละฮะช่วงนี้ครับ20:25 นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงศิลปินคนไหนครับสามารถส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงได้เลยฮะที่เบอร์4689400นะครับส่ง SMS มาเลยนะฮะ4689400นะฮะและที่สำคัญเนี่ยช่วงหน้านะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจนะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะโทรมาได้เลยครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะที่สำคัญช่วงนี้ฮะขอขอบคุณด้วยฮะช่วงฮิตมาราธอนนะฮะขอขอบคุณสิงกระบะต้องโพลซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลยิ้วใจนะครับตอนนี้สายน้ำไม้ของเรานะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้พี่หนุ่มเป็นไงบ้างฮะอากาศเป็นไงบ้างสุพรรณบุรีเนี่ย
2: อ๋อฝนไม่มีแล้วครับไม่ตกมา
1: ต้องไม่มีไม่มีฝนแล้วเนาะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ว้าพี่นุ่มครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
2: ้ขอเพราะพี่รักจริงครับ
1: เพราะพี่รักจริงของ1ใช่มั้ยจ๊ะ1 BK ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ขอเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ผมมอบให้น้องนูดีด้วยแล้วก็กับแก๊งฟ้าดีเจทั้งแก๊งเลย
1: ครับผม
2: ให้ลูกสุพรรณให้วันวิซ่าให้พี่สวัสดิ์แล้วก็ให้โอสุพรรณด้วยแล้วก็ให้พี่เล็กสิงห์บุรีด้วยทุกเที่ยงทุกค่ายที่ฟังคืนนี้แล้วก็พิเศษล่างใหม่กับดีเจเลยครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่หนุ่มยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับขอบคุณ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่หนุ่มมากๆครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับผมสายทำไมของเรานะฮะจากพี่หนุ่มน้องแต้นะฮะโหยโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะเพราะพี่รักจริงนะจาก1 BK นะฮะเป็นซิงเกิลที่ต้องบอกว่าโหยเป็นกระแสที่แบบมาแรงมากเลยนะใน TikTok ณตอนนี้นะฮะคนกันไปเล่นเยอะมากเลยครับผมครับเพลงนี้ก็พี่หนุ่มพิเศษให้หนูดีครับผมน้องหนูดีของเรานะฮะแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจทุกคนเลยนะครับแล้วก็พี่วันวิสาด้วยนะพี่นกสุพรรณนะฮะทุกคนเลยฮะทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ครับอาราช่วงของสายชิวหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากพี่หนุ่มน้องแต้กันเลยครับผลงานเพลงเพราะพี่รักจริงจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณสำหรับรางวัลทุกๆรางวัลด้วยนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสวัสดีครับขณะนี้20:41นะครับอยู่กับหนุ่มหน้ามนกันยาวๆเลยนะครับวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะฮะจากไทยพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีเสียเปียกด้วยนะจ๊ะเสียเปียกนี่เสียเปียกบอกว่าขอเพลงคนต้นทางให้คนขายลาบด้วยครับดีเจบอสนี่เสียที่บ้านน้ำท่วมไหมฮะเนี่ย โอ้ตอนนี้ดีเจเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะเสียยากเลยนะครับสวัสดีพี่รัตด้วยนะครับผมพี่รัตมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุภวัตด้วยนะครับทักทายทุกท่านพี่อุทัยมาแล้วนะครับพี่อุทัยบอกว่าฟังประจำทางวิทยุครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะฮะขอเพลงได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์กับหนุ่มหน้ามนได้เลยนะครับผมโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยเอ้ยเมื่อกี้เห็นแอบเห็นแว่วๆว่าแบบพี่ดาวมาหรือยังเนี่ยพี่ดาวเนี่ยเห็นมีแต่คนถามหาพี่ดาววันนี้พี่ดาวหายไปไหนไม่รู้เนาะปกติพี่ดาวนี่จะมาก่อนเลยนะฮะมาเร็วซะด้วยปกติพี่ดาวเขาจะมาใช่มั้ยแต่ตอนนี้ไม่เห็นพี่ดาวแต่เสียเปี๊ยกมาแล้วแล้วก็ไม่เห็นพี่อรุณหลายวันเลยนะพี่อรุณหายไปไหนไม่รู้เนี่ยเสียเปี๊ยกน้ำท่วมไหมเนี่ยต้องทักทายเสียเปี๊ยกหน่อยเนี่ยไม่รู้ว่าเสียเปี๊ยกน้ำท่วมหรือเปล่าเนี่ยเสียเปี๊ยกได้จะขายลาบอยู่ไม่รู้ว่าขายลาบอยู่แถวไหนเดี๋ยวมีโอกาสนี่เดี๋ยวผมแวะไปกินนะเสียนะทำให้ผมกินหน่อยนะผมขอแบบต้มขมอะไรเงี้ยต้มขมแซ่บๆไปเลยนะเสียเมื่อกี้เสียขอเพลงเข้ามาด้วยคนต้นทางเดี๋ยวจัดให้นะฮะเสียฮะอยู่กันยาวๆหน่อยวันนี้นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปห้องส่งนะเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะออกไปได้เพราะว่าทางสูตรประธานตอนนี้โหน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้เลยบางบ่อก็ท่วมนะฮะแล้วบอกว่าทางที่ผมต้องไปจัดรายการประจำอ่ะเป็นทางที่น้ำท่วมนะฮะโดยเฉพาะซอยแอร์แบ็กนะครับผมเอแบ็กถูกแล้วฮะใช่ครับซอยเอแบ็กนะครับแม้ว่าจะเป็นทั้งบางบ่อแล้วนี้โหก็ท่วมนี่ฮะตอนนี้คือปักธงแล้วสมุทรปราการนี่ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับใครที่อยู่แถวบางบ่อบางเสาธงบางทีนะครับต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยนี่ฮะน้ำเหนือก็กำลังจะมาด้วยและที่สำคัญน้ำทะเลยังพร้อมที่จะหนุนอีกน้ำเก่ายังไม่หายเลยเพราะว่าตอนนี้ทางหน่วยงานนะฮะก็พยายามรีบระบายน้ำอยู่แต่ก็ขอภาวนาให้มันแบบระบายได้ทันเนาะก่อนที่น้ำแบบจะมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าน้ำเก่ามันยังมีอยู่ระบายไม่ทันจริงๆอ่ะแล้วน้ำใหม่มาสมทบมันก็โหยหนักกว่าเดิมฮะจริงๆสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับผมพี่ลำพึงสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นูริงด้วยนะครับสวัสดีจ้าน้องบอสวันนี้ไม่มาเลยจ้าโหต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ายังไปไม่ได้นะจริงๆในหมู่บ้านอาจจะไม่ท่วมนะฮะแต่ว่าทางบริเวณรอบบ้านใช่ทางที่เดินทางประจำมันท่วมนะฮะมันไม่สามารถไปไหนได้เลยก็เหมือนตอนนี้โดนขังไว้อยู่ฮะโอ้โหออกไปไหนก็ไม่ได้ครับยากเลยเนาะก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเองซะงั้นนะฮะต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะเดี๋ยวรอน้ำลดสักนิดนึงนะเดี๋ยวผมไปแน่นอนนะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะเสียเปียกบอกว่าไปขอนแก่นน้องบอสน้องปลายฟ้าขายลาบอ๋อไปขอนแก่นเลยเหรอโอ้โหยาวเลยนะฮะเพิ่งไปไหนครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยครับจนถึง4 ทุ่มนะฮะขอเพลงได้นะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะฮะหรือว่าจะส่งขออภัยครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็สามารถโทรเข้ามาได้เหมือนกันนะฮะที่เบอร์02-248-1366นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับ20:45นะฮะ พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HD 417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
5: คุ้มเกิน
4: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
8: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
9: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครพี่ๆที่เข้ามาด้วยนะฮะอย่าเพิ่งกลับกันนะเห็นขอเพลงกันเข้ามานะส่ง SMS ขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์468940นี่ครับหรือว่าจะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้นะครับให้สิทธิ์สายแรกฮะและที่สำคัญช่วงหน้าครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายครับให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับโทรมาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับเอาล่ะท้ายชั่วโมงแรกครับขอจัดผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ชั่วโมงที่2เจอกันใหม่ครับ

0: หานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยอง 100% แล้วขณะที่ชลประทานยืนยันอ่างเก็บน้ำดอกกรายยังแข็งแรงหลังปรากฏภาพถนนรอบอ่างถูกน้ำกัดเซาะจนขาดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งถูกน้ำท่วมทั้ง16หมู่บ้านหนักสุดคือหมู่ที่4หมู่ที่13และหมู่ที่16มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งเสบียงอาหารช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นการระดมเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยในและนอกพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรก็ตามพบจิตอาสาที่นำอาหารเข้าไปให้สุนัขถูกสุนัข กัดที่เบ้าตาเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือเข้ามารับเพื่อส่งต่อรักษาพยาบาลส่วนกรณีมีภาพอ่างเก็บน้ำดอกกรายน้ำล้นสปริงเวย์รวมถึงถนนบริเวณอ่างถูกน้ำกัดเซาะตนถนนขาดนายประสบโชคมั่งจิตผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเปิดเผยว่ากรณีน้ำเซาะถนนขาดจุดที่เกิดความเสียหายเป็นเพียงถนนสัญจรรอบอ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้ร่องน้ำธรรมชาติไม่ใช่ตัวเขื่อนหรือคันดินหลักของอ่างเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าอ่างเกินความจุเก็บกักทำให้น้ำล้นสปริงเวย์หรือทางระบายน้ำฉุกเฉินไหลลงสู่ลำรางธรรมชาติที่เตรียมไว้เมื่อมวลน้ำไหลไปที่ถนนสัญจรที่มีท่อคอนกรีตลอดใต้ถนนปริมาณน้ำที่มากเกินกว่าความจุของท่อจะรองรับได้จึงกัดเซาะทำให้คันถนนขาดชั่วคราวแต่ชาวบ้านยังคงเดินทางเข้าตัวอ่างจากฝั่งนิคมพัฒนาได้ตามปกติส่วนเรื่องผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำก่อนหน้านี้ชลประทานได้หน่วงน้ำไว้ในอ่างเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมพื้นที่อำเภอบ้านค่ายในขณะที่มีน้ำท่วมเมื่อระดับน้ำท้ายน้ำลดลงจึงเริ่มระบายน้ำออกรวมประมาณ45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำได้ไปถึงอำเภอบ้านค่ายแล้วและจากการติดตามจุดวัดน้ำพบว่าระดับน้ำที่อำเภอบ้านค่ายยังคงลดลงต่อเนื่องทุกชั่วโมงยืนยันได้ว่ามวลน้ำจากอ่างดอกกรายไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มในพื้นที่บ้านค่ายและไม่เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในตำบลทับมาซึ่งอยู่คนละลุ่มน้ำด้วยขณะนี้ระดับน้ำในอ่างดอกกรายเริ่มลดลงแล้วประมาณ3เซนติเมตรและจะทยอยส่งตัวลดลงต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มไทยพร้อมรับเวทีเศรษฐกิจโลกตรวจความพร้อมศูนย์ประชุมก่อนเปิดบ้านต้อนรับผู้นำการเงินเศรษฐกิจกว่า190ประเทศประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมครั้งสำคัญในฐานะเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ล่าสุดนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังลงพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจความพร้อมในทุกมิติก่อนเปิดประตูต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกเวทีนี้ถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทั่วโลกจับตาเพราะเป็นโอกาสที่ผู้แทนจากกว่า190ประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและหารือแนวนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในระดับโลกการตรวจความพร้อมครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่จุดรับส่งคณะผู้แทนระบบขนส่งห้องประชุมห้องสำนักงานไปจนถึงพื้นที่จัดกิจกรรมสำคัญเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่นและได้มาตรฐานการจัดงานระดับนานาชาติย้ำไทยมีความพร้อมอย่างมากทั้งด้านสถานที่ระบบการบริหารจัดการและทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลการประชุมระดับสูงพายุซูริเกะใกล้ขึ้นฝั่งญี่ปุ่นพายุโซนร้อนซูริเกะกำลังเคลื่อนตัวในน่านน้ำทางใต้ของญี่ปุ่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เริ่มเกิดผลกระทบต่อญี่ปุ่นโดยเฉพาะทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิซุที่เกิดคลื่นสูงคาดว่าคลื่นสูงสุดถึง3เมตรทางการขอให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยดินถล่มลมแรงฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ปริมาณน้ำฝนตลอด24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีอาจสูงถึง150มิลลิเมตร ขณะเดียวกันในกรุงโตเกียวยังคงเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องทำสถิติฝนตกยาวนานที่สุดถึง35วันส่วนจังหวัดข้างเคียงคือจังหวัดชิบะและคานากาวะก็จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังจากที่ทั้งสองจังหวัดได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปริมาณฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการจากพายุใต้ฝุ่นตู้จวียนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ตุดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยาระ
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลตเป็นฮิตฮิต4ภาคครับ21นาฬิกา9นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะสถานที่พี่ทุกท่านครับวันนี้ฟังเพลงยาวๆกันเลยนะครับจนถึง4ทุ่มนะฮะเอาละตอนนี้สายน้ำไมอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเฮีย
2: สวัสดีครับพี่อนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
3: จ้าจ้า
2: พี่อนันต์โทรมาจากที่ไหนครับวันนี
3: ้โทรจากโคราชอำเภอขามตะแกแสงจ้ะ
2: โอ้โคราชโคราชโคราชมีฝนไหมฮะตอนนี้ครับ
3: ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีครับ
2: เอายังไม่ค่อยมีก็แสดงว่าวันนี้ก็คือไม่ตกทั้งวันเลยใช่ไหมฮะ
3: จ้าไม่ตกดอกจ้ะ
2: วันนี้พี่อนันต์เนี่ยวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าใหม
3: ่วันนี้ขอเพลงอ้อมกอดเข็มมาลาดของอ้อมเต๋าผู้สินครับ
2: อ๋ออ้อมกอดเข็มมาลาดของพี่เต๋าผู้สินเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
3: พิเศษให้ผู้จัดการแป้งแล้วก็อสมทโคราชของดีเจปูลมนะครับ
2: โอได้เลยได้เลย
3: สายกับ FC 95ทุกท่านแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านทุกคนจะ
2: ได้เลยครับได้เลยครับพี่อนันต์ครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่อนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: จ้าจ้า
2: ครับน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ว้าวขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่อนันต์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: จ้ะ
2: แล้วครับผมสายน้ำไมจากพี่อนันต์นะครับโทรเข้ามาจากโคราชโคราชบ้านเองเลยเนี่ยก็คนบ้านเดียวกันใกล้ๆกันแล้วผมอยู่ชัยภูมินะฮะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับอ้อมกอดเขมราชเนี่ยของพี่เต๋าภูสินเนี่ยเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับแล้วก็ทางอสมทด้วยนะครับที่อยู่ทางนครราชสีมานะครับอะไรช่วงนี้ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมขอขอบคุณด้วยครับนะพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันเลยดีกว่านะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ครับผมจบไปแล้วนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานที่จริงๆมันเป็นผลงานเพลงเก่านะครับผลงานเพลงนี้นะสำหรับผิดหวังซ้ำเถ่านะฮะของเอ๊ะพักดีครับระเบียบวรรณสินครับท็อปไลน์สังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองเฉลิมพลมาลาคำนะฮะเรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะฮะโอ้โหเพลงนี้ต้องบอกว่าจริงๆเพลงนี้ผิดหวังซ้ำเถ่านี้จริงๆเป็นเพลงที่แบบดีมากเลยนะครับเพลงนี้อาจจะในยุคช่วงของมอลลัมนะเอามาแบบรีใหม่หรือว่ามาทำใหม่อะไรเงี้ยก็ทำให้อีกเป็นแนวนึงนะฮะของผลงานเพลงนี้ในการสำหรับผิดหวังซ้ำเถ่านะครับในช่วงนี้ก็ของจอคิวนิดแก๊ปขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองครับผม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์นะครับไลฟ์สดนะฮะหรือว่าจะเป็นทาง FM นะฮะต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะฮะต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ขอเพลงเข้ามานะทาง SMS นะครับแล้วก็ที่โทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับวันนี้ไม่สามารถที่จะไปจัดรายการนะครับที่ห้องส่งได้นะครับผมเดี๋ยวรอน้ำรดอีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวเจอกันอังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่เช่นเคยครับเวลาเก่าเลยเวลาเดิมนะฮะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะเข้ามาฟังเพลงกันด้วยเด้อพรุ่งนี้เรามีนัดนะครับเอาละครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนะฮะนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับที่ถึงไหนก็ขอสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะลากันไปด้วยบทเพลงนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ชน
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะฟังอยู่ตอนนี้ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ที่รับฟังแล้วก็รับชมนะคะอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเราตอนนี้ LTM FM 95นะคะแล้วก็ยังมีทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันMCOT Connect ด้วยนะคะทักทายรอบห้องต้องแบบนี้ปะรอบห้องนะคะก็วันนี้นะคะ30กันยายนคุณผู้ฟังนะคะส่งท้ายเดือน9นะคะเรื่องงานเพลงหวานๆเลยนะคะมาต้อนรับคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเพลงก็หวานเสียงนักร้องก็หวานหวานนะคะเริ่มต้นมากับพี่สันติดวงสว่างนะคะกับเพนจ๋าลาก่อนนี่บอกว่าบอกเดือนกันยายนอะว่าลาก่อนนะจ๊ะขอให้มันผ่านพ้นไปนะคุณผู้ฟังแล้วก็ลาก่อนเพนจ๋าลาก่อนแล้วก็ต่อด้วยสัญญา5บาทนะคะเอกราชสุวรรณภูมิแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอีกหนึ่งศิลปินที่เสียงหวานหวานเนี่ยน้องลีโออาทิตย์กับหมดดวงฤทัยนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนี่ค่ะในช่วงต้นชั่วโมงของเราค่ะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะนี่ค่ะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะนะอยู่เป็นเพื่อนกันดึกๆแบบนี้นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะคะมาตลอดทั้งวันนะคะมาพักใจฮิวใจกันที่นี่ได้เนาะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะมีเพลงพิเศษอยากจะมอบให้คนพิเศษนะคะคุณผู้ฟังยินดีมากๆเลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้022481366นะคะ022481366ค่ะวันนี้น้องกวางๆนะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะให้กับน้องไว้ได้เลยหลังไมค์นะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงเนาะนะคะนะฮะเดี๋ยวพอน้องๆเขาโทรกลับไปเนี่ยเราจะได้คุยกันนะคะชั่วโมงละ1สายนะคุณผู้ฟังนะจ๊ะชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวมาว่ากันเนาะนะคะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่คุยสายหน้าไมค์นะคะอยากฟังเพลงอะไรเวอร์ชั่นของใครเผื่อว่าบางเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังมีหลายเวอร์ชั่นมากๆก็ยินดีจัดให้เป็นพิเศษอยู่แล้วสำหรับแฟนรายการของเรานะติดตามกันมาอย่างยาวนานนะปีนี้ครบรอบ22ปีนะคุณผู้ฟัง22ปีลูกทุ่งมหานครนะคะหลายคนก็ฟังมาตั้งแต่ปีแรกๆนะคะบอกปีนี้นะฟังมา22ปีเลยดีเจนะคะบางคนก็บอกโอ้10กว่าปีแล้วล่ะหรือบางคนอาจจะเพิ่งเจอกันไม่กี่ปีไม่กี่เดือนแต่ว่านะคะเชื่อว่าเราอยู่กันตรงนี้ส่งความสุขมอบเป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะเอาล่ะนะนะเดี๋ยวสักครู่จะมารับสายนะคะรออยู่นะจ๊ะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวจัดงานเพลงน่ารักดีว่ะนะฮะก่อนที่จะไปคุยสายน้ำใหม่ทำไมล่ะก็น่ารักแบบดีเจไงไม่มีใครขาดหรอกณจุดนี้ยังจากน้องปวลีพรพิมลนะฮะกลับมาแสดงตัวด่วนจ้าดีเจมาแล้ว

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายมารออยู่แล้วรู้สึกว่านะคะจะฝากเบอร์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่บังเราะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีจ้าไม่คือเหมือนเห็นเมื่อวานหรือวันก่อนด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ขอโทษด้วยจริงๆวันนี้เห็นชื่อปุ๊บก็เลยแบบว่าต้องพี่บังเลาะเลยนะวันนี้นะ
2: ใช่ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ขอบพระคุณมากๆเลยพี่บังเลาะโทรจากนครศรีธรรมราชถูกต้องนะคะ
2: ใช่ครับไม่ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพแล้ว
1: เราอยู่กรุงเทพเหรออ๋อโอเคโอเคโอเคจริงๆแล้วเป็นคนนครเหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับแต่คนขึ้นมาทำงานกรุงเทพครับ
1: ขึ้นมาทำงานกรุงเทพมาอยู่นานแล้วหรือยัง
2: มาอยู่ได้ 3-4 เดือนแล้วครับ
1: โอ้ 3-4 เดือนแล้วนะคิดถึงบ้านไหมล่ะแบบเนี้ย
2: ยังตอนนี้ยังไม่คิดถึงเลย อยากจะคิดทำงานอยู่ต่อครับ
1: อ๋อคิดแต่เรื่องทำตอนนี้เราทำงานก่อนอ่ะเนาะพี่เนาะนะเด
2: ี๋
1: ยวไว้มีเวลาก็ค่อยกลับบ้านนครศรีธรรมราชเองแป๊บเดียวเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่เออนะคะแล้วพี่บางร้อยอยู่แถวไหนคะเนี่ยกรุงเทพ
2: ตอนนี้ก็อยู่มาใช่ครับ
1: โอ้อ๋อก็คืออยู่เอาแล้วแล้วได้มีผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมอะไรด้วยไหมคะแถวๆที่อยู่ไม่มีนะโอเคโอเคโอเคเลยนะคะก็เห็นชื่อปุ๊บแล้วเอ๊ะติดค้างไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเลยว่าวันนี้ต้องได้คุยกันแล้วแหละนะคะขอบคุณมากนะที่วันนี้จะโทรเข้ามาอีกรอบนึงโทรได้เลยนะคุณผู้ฟังพี่บังล้อคือบางทีด้วยความที่เรารับสายได้แค่ชั่วโมงเดียวแต่อยากคุยกับทุกคนเลยแต่มันนั่นแหละเนาะคุณพี่เนาะเราเข้าใจกันอยู่แล้วจ้ะวันนี้บอกว่าอยากฟังแอลกอฮอล์หรอ
2: ใช่ครับ
1: นะเงาะป่านะเงาะป่า
2: ใช่ครับ
1: เอออยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับเพลงนี
2: ้ปีนี้ก็มอบให้แม่ไม้ทุกคนครับ
1: เฮ้ยแฮชแท็กหรอมอบให้แม่ไม้หรอ
2: ใช่ครับ
1: ไม่หรอกถ้าพูดมาอย่างนี้มันต้องมีสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจเป็นพิเศษหรือเปล่าเอาจริง
2: ๆไม่ครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้กำลังหาอยู่ครับ
1: เฮ้ยแต่นี่คือบอกสเปคเลยนะเนี่ยบอกสเปคเลยว่าต้องเป็นนะสไตล์นี้เลยนะ
2: ใช่ใช
1: ่เอ้ยต้องมีบ้างแหละต้องมีเล็งไว้นะนะ
2: มันมีเล็งอยู่แล้วแต่ว่าเราต้อง
1: โอเค
2: หาอีกอ่ะแบบที่ว่าเขาเข้าใจเราว่า
1: อันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากเออเราอยู่ด้วยความเข้าใจจริงๆได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้

0: ขอบคุณพี่บังลองมากๆนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะ
1: ครับผมครับผมติดตามอยู่เรื่อยอยู่แล้วครับ
0: ขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะซ้ายชิวหิวใจกับเพลงนี้ง้อป่างานจากแอลกอฮอล์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เงาะป่านะคะงานจากแอลกอฮอล์นะคะจริงๆมีหลายๆคนถามถึงเพลงของวงแอลกอฮอล์เข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะคะนะคะส่วนสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยคุณผู้ฟังสามารถฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะไว้ที่022481366นะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะแจ้งไว้กับน้องกวางหลังใหม่ได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะตัวนี้เพลงนะคะฝากเข้ามาเยอะเลยนะคะในทุกๆช่องทางด้วยคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งช่องทางคือทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะสมาชิกทาง Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงไปฟังเพลงกันต่อเนี่ยคุณผู้ฟังมีกิจกรรมนะคะจากคลื่น Thinking Radio นะคะ 96.5 เนี่ยเขาฝากมานะคะ FM 96.5 ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่องมรดกโลกนะคะจะพาไปสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยค่ะชวนคุณออกเดินทางย้อนเวลาสัมผัสเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยนะคะผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนค่ะพร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอด3วัน2คืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกิจกรรมนะคะอะไรกันบ้างพาไปไหนบ้างนะคะสนุกครบรสนะคะทั้งเที่ยวกินเรียนรู้และลงมือสัมผัสด้วยตัวเองค่ะตื่นตากับมรดกโลกนะคะชมความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยค่ะแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าพร้อมเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลาค่ะแล้วก็ยังพาไปสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลนะคะชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพร้อมกราบสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจค่ะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธานะคะเปิดโลกงานทองศรีสัชนาลัยนะคะเยี่ยมชมและสัมผัสขั้นตอนการผลิตนะคะงานทองรูปประพันธ์แบบโบราณค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยนะคะภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะกิจกรรมนะคะกินอยู่เรียนรู้วิถีชุมชนนะคะสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์ค่ะได้เรียนรู้ชีวิตเรียบง่ายของชุมชนนะคะพร้อมลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยด้วยโอ้โหอันนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ยังมีสนุกกับเวิร์กช็อปสังคโลกนะคุณผู้ฟังลงมือวาดลวดลายบนสังคโลกค่ะได้สัมผัสเสน่ห์งานศิลป์จากภูมิปัญญาไทยและสร้างผลงานในแบบของคุณเองนะคะการเดินทางครั้งนี้ค่ะเราจะร่วมเดินทางไปกับวิทยากรนะคะคุณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาหรืออาจารย์ณัฐนั่นเองนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีนะคะที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกกว่าเดิมค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้นะคะโดยรับจำนวนจำกัดเพียง40ท่านเท่านั้นนะคะ40ท่านเท่านั้น 7-9 ตุลาคมที่จะถึงนี้อย่าเพียงไปเที่ยวนะคะแต่ว่าได้สัมผัสเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยด้วยตัวเองด้วยนะคะใครที่สนใจโปรแกรมท่องเที่ยวนี้นะคุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดและขอนะคะโปรแกรมการเดินทางนะคะกับทางคลื่น Thinking Radio ได้เลยนะคะ 96.5 ที่ LINE @นะคะมีแอดไซน์ด้านหน้าด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะแอดไซน์ Thinking Radio นะคะต้องขออนุญาตสะกดให้ด้วย THINKING แล้วก็ตามด้วยคำว่า radio นะคะ RADIO นะคะสนใจก็เนี่ยฮะสอบถามได้เลยสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตนะเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะที่ LTM FM 95นะจ๊ะเพราะเพลงเยอะมากเลยวันนี้พี่น้อยจากจังหวัดแพร่ฝากเพลงนี้เข้ามาสาวบางกรวยส่งเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บางกรวยด้วย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะจากสาวบางกรวยออนอรดีนะคะมากันที่มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ติดค้างทาง SMS ไว้ตั้ง2วันแล้วนะน้องไบจากสมุทรปราการนะบอกว่าอยากฟังล่องเรือหารักที่นะคะคุณโอ๊ตคณิตร้องไว้อ้าววันนี้จัดให้เลยจ้า

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
14: ๆ Mute on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
13: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322

2งานเพลงนะคะจากคุณผู้ฟังนะคะที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์ที่02-248-1366นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้สังคนหลายใจนะคะพี่ไมค์พี่รมพรจากแม่พรนะคะแล้วก็แค่เศษผ้าสนุกสิงมาศนะคะจากใครเอ่ยโอ้จากพี่วิทูลเจงไฮนะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะก็จัดให้เลยนะคะในชั่วโมงแรกนะคะไม่ต้องรอนานแต่ว่านะคะก็ยังคงติดค้างอีกหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เพิ่มเติมนะคะทักทายสมาชิกทาง Facebook แฟนเพจของเราด้วยนะสวัสดีน้องบอยดาวพระศุกร์นะคะพี่สายหมอกบอกชอบเลยสั่งคนหลายใจนะแล้วก็พี่ฮารุนหามะนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีแฟนๆจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะขอบคุณมากพี่ภัยสิทธิ์นะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่จำลองพี่สิริธรนะคะจากปัตตานีด้วยค่ะพี่วิชัยพี่ประจวบพี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วนะพี่บอนวีอ๋อพี่บอนวีบอกว่าขอเพลงย่าย่าย่าอันนี้เหรออยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่อะไรเออเนี่ยจริงๆหนูลองได้จริงใช่ป่ะมันคือเพลงนี้ใช่ไหมใช่นั่นแหละสวัสดีค่ะพี่บอลสวัสดีพี่บอลนะคะโอ้โหแวะเวียนมาฟังขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่บอลขานะคะมาส่งกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็ทักทายนะคะสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเราวันนี้มีหลายคนที่ห่างหายกันไปนานนะคุณผู้ฟังแล้วก็บางคนบอกว่าเพิ่งจะได้เข้ามาเห็นหน้าดีเจนี่แหละนะคะปกติฟังแต่เสียงฟังแต่ทางวิทยุนะคะฝากทุกช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็มีทุกแพลตฟอร์มเลยตอนนี้นะคะสำหรับ LTM FM 95นะคะอย่างที่เข้ามารับชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะที่ Facebook Fanpage กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคะ LTM FM 95แล้วก็ชื่อนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะคะทั้ง TikTok นะคะ Instagram หรือ IG เนี่ยก็มี

วันนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจากงานเพลงที่โอ้โหนะครับเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้ฝนตกเยอะเหลือเกินนะจ๊ะสายฝนกับคนไกลบ้านนะคะงานจากพี่อ้อยกระถอนค่ะจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้านะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect

0: แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:03 นะคะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะคุณผู้ฟังคะนะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วนะคะส่วนใครที่นะขอเพลงเข้ามาแล้วฝากเข้ามาแล้วที่02-248-1366เดี๋ยวรออีกสักครู่นึงละกันนะคะเดี๋ยวจัดเพลงเพิ่มเติมให้สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า
0: โอ้ย
3: น้ำตาล
0: จ้า
3: สวย
0: โอ้ยจะได้ย่ามาถึงก็ชมกันเลยย่าย
3: ังไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่ได้ยินเสียงแล้วคงสวยมากเลยนะ
0: พี่โสภานี่คิดถูกแล้วเจ้า
3: พี่อยากให้น้องน้ำตาลพูดภาษาเหนือบ้างอ่ะ
0: อุกำเมือง
3: เฉพาะดีนะ
0: คือถ้าเกิดว่ามีคนเหนือมีคนเมืองบ้านเฮาโทรมาก็จะอู้เมืองจะอีได้เจ้าแต่บางทีก็
3: จะอู้ได้เนาะ
0: อู้ได้เลยเจ้ายินดีจะนักเลยพี่สาวพามอีจื้อเล่นก่อจื้อเล่นอย่างเจ้า
3: พี่กับเจ้า
0: จื้อปีอย่างเจ้า
3: พี่ทองหรอ
0: พี่ทองอีกับพี่ทองอีได้ก่อ
3: เจ้าพี่ทองก็ได้
0: พี่ทองเนาะโอ้พี่ทองโทรมาจากจังหวัดแต้อยู่แถวไหนเจ้า
3: อำเภอรองเจ้า
0: อ๋ออำเภอรองเนาะโอ
3: ้
0: เจ้ายินดีจ้านักเลยยังไม่เคยโทรมาเลยใช่หรือไม่มันก่อวันนี้เตือนแรกเน
3: า
0: ะ
3: โทรมันเลยเจ้าบทจันเลยบทจันปืน
0: โทรมันนะคะคุณผู้ฟังนะคะโทรมันแปลว่าโทรตลอดเลยนะคะแต่ว่าบัตรตันเปิ้ลไม่ทันคนอื่นไม่ทันชาวบ้าน คือต้องคือบางคำนี่ต้องแปลนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังของเรานี้อยู่ทั่วประเทศจริงๆนะแล้วออนว่าเด็กๆอะไรคือโทรมันคะพี่ลูกตาลขา โทรอยู่เป็นประจำนะคะมัน is as always นะคะ
3: มันก็คือบ่อย
0: มันก็คือบ่อยนะคะตลอดเลยแต่ว่ามาริอุกะวันนี้ยินดีจ้านักเลยเจ้าโทรมาบ้านเฮาฝนตกก่อ
3: ฟังตลอดเลยเจ้า
0: โอ้ยินดีเจ้านะฮะจะถามว่าบ้านเฮาฝนตกก่อพี่ทอง
3: เจ้าตกเหมือนกัน
0: ตกเหมือนกันตกนักก่อ
3: ตกแบบฝนหนักเจ้าหมอกชุ่มชื่นหมอกเย็นเนี่ยเจ้า
0: หมอกเย็นเนาะอากาศดีเนาะ
3: เข้าสงสารเป็นทั้งกรุงเทพและทุกจังหวัดเน
0: า
3: ะ
0: แม่นเจ้า
3: แม่นเจ้ากำลังใจไปช่วยเป็นตัวเน
0: า
3: ะ
0: เจ้าส่งกำลังใจให้กันเนาะพี่ทองฟังทางไหนเจ้าวิทยุหรือว่าออนไลน์
3: ฟังวิทยุเจ้า
0: ฟังวิทยุชัดเจนเน
3: า
0: ะ
3: เจ้า
0: ขอบคุณซะนักเลยเจ้าติดตามฟังมาเมินแล้วหรือยัง
3: โอ้เมินแล้วเจ้าแต่ฟังแล้วแล้วก็จนหลับไปเลย
0: อ๋อหมายถึงว่าฟังมากี่ปีแล้วเมินแค่ไหน
3: ประมาณ4-5 ปีแล้วก็เจ้า
0: 4-5 ปีแล้วแต่ก่อนฟังช่วงเวลาไหนพ่องเจ้าจนกว่าจะได้มาเจอกันตอนเมื่อคืน
3: นะฟังกลางวันตัวเองนะเจ้า
0: ฟังมาตอนแต่เน
3: า
0: ะ
3: กลางวันเมื่อคืนก็ฟังจนได้จนดึกเลยเจ้า
0: โอ้ขอบคุณจัดมากเลยเจ้าวันนี้ได้อู้กันแล้วอยากฟังเพลงของปีนางสิริพรอีน้อ
3: เจ้า
0: ทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นคนนั้นนี่คนไหนเจ้า
3: คนไหนก็ได้จ้าคนที่รู้ใจแ
0: หละอันเนาะคนที่รู้ใจเน
3: า
0: ะ
3: เจ้า
0: โอเคเจ้า
3: แล้วก็ฝากให้ทุกเสียงทุกสายของคลื่น95ตัวนะเจ้า
0: ได้เลยจ้า
3: แล้วก็พิเศษน้องน้ำตาลน้องลูกตาลกับน้องเมย์
0: เจ้าได้เลยขอบคุณสนากจ้าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะพี่ทองอู้ตามน้องเลยเนอร์
3: เจ้า
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: อ
0: ร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: วันนี้ยินดีจะนักเนอะเจ้าพี่ทองรักษาสุขภาพเนอะ
3: เจ้าน้องลูกดานก็เหมือนกันนะ
0: เจ้ายินดีเจ้าสวัสดีเจ้า
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณ
3: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้าอ่ะในช่วงนี้พาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะบอกเลยว่าสีงานเพลงต่อเนื่องฟังกันแบบเพลินๆแล้วก็วันนี้นะคะอยากจัดเพลงที่แบบว่าเกี่ยวกับแบบโทรศัพท์อะไรเงี้ยมอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: สีผักสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นสี่งานเพลงที่นะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนะคะโทรศัพท์นะคะคุณผู้ฟังนะคะเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะสำหรับเพลงที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ในยุคนั้นนะคุณผู้ฟังนี่ก็ไม่ได้เป็นเพลงใหม่นะเป็นยุคที่แบบย้อนไปแบบบางเพลงนี้เกือบ20ปีได้20ปีเลยแหละตันว่านะคะบางเพลงเนี่ย10กว่าปีอัพนะเพราะว่าช่วงนั้นๆเนี่ยที่มีเพลงพวกนี้นะคะเราก็กำลังแบบโหโทรศัพท์นะใช่ไหมนะคะไม่ว่าจะทั้งมือถือเนี่ยตอนที่เป็นยุคที่แบบมาแรกๆช่วยใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างที่หนูเคยบอกนะว่าเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงประเภทไหนก็แล้วแต่นะเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงนะคะก็ล้วนแล้วแต่บันทึกนะเรื่องราวในช่วงเวลานั้นๆนะคะคล้ายกับพงศาวดารนะคะที่จะบันทึกนะคะประวัติศาสตร์นะคะก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะนะคะในแต่ละช่วงเวลาเอาไว้ตอนนั้นมีอะไรนะคะก็จะอยู่ในเพลงนะเขาฮิตอะไรนะคะเป็นคีย์เวิร์ดอะไรสำคัญเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ต้องแบบนะคะต้องเป็น Facebook IG TikTok อย่างงี้นะคะอย่างงั้นเป็นอย่างงั้นนะคะ4งานเพลงนะคะอะไรกันบ้างเนาะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังที่จบไปนะคะกับเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นะคะพี่ศรีไพรสารีวงศ์แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีโทรผิดหรือว่าคิดฮอดนะคะพี่เอกพจนาโทรมาในฐานะอะไรนะคะพี่กระเกดนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดจากสายหน้าใหม่นั่นเองนะคะทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นสิริพรอําไพพงศ์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเพลงอ่ะคุณผู้ฟังนะคะยังมีอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะในชั่วโมงของเรายังเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนาะโอเคนะจ๊ะไปกันต่อนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่ณรงค์นะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่กฎชมนนะเพิ่มเติมเข้ามาตอนดึกๆนะคะพี่ณภสรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเสียงสัญญาณของเราชัดเจนนะคะฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงพี่เล็กยินดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชนาทิพย์ด้วยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวเวลาก็นะคะน้อยเหลือเกินอยากเปิดเพลงเยอะๆช่วงนี้เดี๋ยวขอจัดต่อนะคะนะคะพี่กัสจากกาฬสินธุ์ฝากเพลงนี้เข้ามาบาปบุญน่ะนะคะงานจากพี่หนุ่มมิเตอร์และเล็กเซเรน

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อค่ะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะโอ้โหศิลปินคนนี้ส่งเพลงใหม่มาแบบโอ้โหไม่ขาดเลยอะจริงๆนะแบบโอ้โหคอนติเนียลคือใครนะคะน้องแมนอะคุณผู้ฟังแมนพิสิทธิ์พงษ์หรืออ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะกับสุดสแนนแฟนทิมโอ้โหชื่อเพลงนะแต่รอบนี้ชวนน้องอ้นพานุวัฒน์นะมาฟีเจอริงด้วยนะคะจากสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชันนะคะคำร้องทำนองแต่งเองด้วยนะนะคะแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะและเรียบเรียงโดยกั้งปืนโตเอาไปฟังเพลงนี้สุดสแนนแฟนทิม

0: ฝากไปด้วยนะคะงานเพลงใหม่จากอ้ายแมนพิสิทธิพงษ์นะคะฟีเจอริ่งกับน้องอ้นพานุวัฒน์สุดสนานแฟนทีมของผู้ฟังนะคะชื่นชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

ไปกันต่อเลยนะคะเพลงที่ติดชาร์ต2งานเพลงที่นะคะติดอยู่นะคะในชาร์ตของเรานะคะกับมหานครชาร์ตนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะก็อัปเดตกันทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าโอ้โหแต่ละสัปดาห์เนี่ยเพลงไหนอยู่ในชาร์ตกันบ้างแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบเป็นศิลปินที่รักนะคะเพลงอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่ให้กำลังใจกันได้นะคะทุกวันเสาร์นะคะแต่ว่าวันนี้จัดให้เลย2งานเพลงนะคะเนี่ยต้องเปิดอีกแล้วนะดอกชมพูสีแดงนะเพราะวันนี้นะคะ3สายเลยคุณผู้ฟังนะคะ3สายเลยนะคะทั้งพี่อเนกสุโขทัยพี่ขวัญสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยอ่ะจัดให้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับดอกชมพูสีแดงนะคะที่ขอกันเข้ามาเพลงของตานเองนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดอยู่ในที่6นะคะแล้วเดี๋ยวต่อกันด้วยเพลงน่ารักน่ารักจากพี่พิมดาด้วยนะกับพื้นที่ปลอดภัยนะคะจัดให้2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากทางหลังไมค์นะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีกับงานของพี่หนุ่ยอัมพลนะคะไมโครนะผู้ฟังนะกับเติมน้ำมันเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่ได้ทักใครทาง Facebook Live นะคะขอโทษด้วยจริงๆนะคะข้อความเยอะมากๆแล้วก็รวมถึงเพลงที่ติดค้างเอาไว้ด้วยทางหลังไมค์เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น
1: จะไปช้ามางานเพลงสนุกสนุกนะคะที่จะบอกว่าผู้ประสบภัยขอมานะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าวันนี้ก็เป็นลงพื้นที่มาเป็นบางบ่อนะคะสมุทรปราการแถวบางนาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออเนาะแล้วก็ในระหว่างที่เราไปแจกข้าวแจกของแจกอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าฝากเปิดเพลงนี้ด้วยนะอยากฟังอะไรเงี้ยฝากอะไรอย่างเงี้ยเออนะมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะก็เลยนำ3ผลงานเพลงมาเรียบเรียงที่มันอาจจะแบบว่าฟังอยู่เอ้ยมันยังไงมันต่อกันได้ไหมนะไม่เป็นไรถือว่าเปิดให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆหมู่บ้านที่น้องเมย์ไปช่วยเหลือในวันนี้ด้วยนะนะคะก็ต้องบอกว่าระทึกเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยที่จะใช้โดรนในการบินส่งอาหารเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วมันก็ตื่นเต้นไงเราอ่ะมาทางเรือแล้วก็รอโดรนจากทาง

อากาศมานะคะเขาก็ลำเลียงมาทั้งหมด300กล่องด้วยกันโหก็ลุ้นอะเพราะว่ามันต้องมีการวอลประสานงานกันดูจริงจังเหมือนในหนังอะนึกออกไหมเออว่าตอนนี้เห็นเจอพิกัดพวกเราหรือยังเรากำลังพายเรืออยู่ในหมู่บ้านตรงไหนช่วงไหนท้ายซอยอะไรยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงอากาศโอเคหรือเปล่าแบบเยอะแยะมากมายแล้วเออแล้วก็รอบแรกเหมือนบินมาแล้วก็เหมือนปิดปัญหาเล็กน้อยนะคะเลยต้องบินกลับไปก่อนแป๊บเดียวแต่ใช้เวลาไม่นานประมาณ5นาทีก็บินกลับมาใหม่อืมแล้วก็มาล็อกเป้าใหม่แล้วก็ค่อยๆลงค่อยๆหย่อนลงนะคะพอลงมาปั๊บอ่ะพวกกู้ภัยมือใหม่ก็ต้องเช็คว่าเอ๊ะเขาปลดล็อกกันยังไงนะอาจจะแบบมีงงๆกันบ้างเล็กๆน้อยๆมันเพราะมันเป็นครั้งแรกจริงๆของพวกเรานะคะแต่ข้อดีคืออะไรข้อดีคือเรือเนี่ยมันไม่จะต้องกลับไปที่เดิมปกติอะสมมติว่าจุดแรกอะคือหน้าหมู่บ้านสมมตินะหน้าหมู่บ้านนะแล้วในหมู่บ้านอะค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยพอเราแจกเสร็จเราต้องย้อนกลับออกมาข้างหน้าหมู่บ้านแต่ครั้งเนี้ยไม่ต้องก็คือใช้โดรนในการแบบส่งมาแล้วก็หย่อนลงมาตรงนี้เลยนะคะก็เออแปลกใหม่มากแปลกใหม่จริงๆแต่ก็สนุกดีแล้วก็ตื่นเต้นนะว่ามันจะรอดไหมเนี่ยคือด้วยความที่เราโดรนเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นโดรนที่เอาไว้ชี้พิกัดคุ้นๆไหมจะมีโดรนเล็กๆก่อนบินมาชี้พิกัดว่าพวกเราอยู่จุดไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะเป็นโดรนแบบเซอร์เวย์แล้วก็มาอีกโดรนหนึ่งเป็นโดรนลำเลียงก็จะมาแบบโดรนลำใหญ่เลยลงมานี่ขนาดแบบโอ้ใหญ่จริงโอ้แล้วก็ตื่นเต้นตรงนั้นนะคะแต่ว่าในระหว่างนั้นก็จะมีชาวบ้านมาแอบดูจากหน้าต่างเล็กน้อยว่าแบบเออน้องเดี๋ยวโดนมาแล้วพี่ขอ2กล่องนะอะไรเงี้ยแล้วในระหว่างนั้นก็จะมีแบบน้องเมย์ขอเพลงด้วยนะอะไรเงี้ยเปิดเพลงนี้ให้ฟังหน่อยอยากฟังอ่ะน้องเมย์ก็เลยจัดให้นะจ๊ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ใครที่อยากมาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะคะก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ022481366มีคนบอกว่าก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใช่แล้วเปิดประสบการณ์จริงเพราะว่าปกติเนี่ยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเนี่ยก็ไม่เคยใช้โดรนในการลำเลียงครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วแบบอลังการมากคือแบบตกใจมากเราเป็นผู้ปฏิบัติปกติก็จะแบบว่าไปทางเรือใช่ไหมเอออย่างมากก็ลุยน้ำไปหรือไม่ก็ก่อนหน้านี้เคยไปช่วยอยุธยาเออน้องเมย์เนี่ยเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเดินลุยน้ำแล้วก็เกาะเรือไปอ่ะเพราะว่าเรือเนี่ยเอาไว้ใช้ลำเลียงของพวกอะไรนะพวกถุงยังชีพพวกอาหารข้าวกล่องน้ำแพ็คอะไรต่างๆมันบรรจุไปเต็มเรือแล้วดังนั้นอ่ะคนอ่ะจะขึ้นไปไม่ได้ก็ต้องว่ายน้ำตามเรือไปก็คือใช้วิธีการเกาะเรือแล้วก็ให้พี่อีกคนหนึ่งอ่ะใครที่เป็นคนบังคับเรือก็ใช้มอเตอร์ไปแล้วพวกเราก็เกาะเรือไปแล้วก็ลอยไปอย่างนั้นอ่ะเอออันนั้นอ่ะครั้งแรกๆเลยที่ช่วยแต่มาครั้งนี้แหละที่แบบเออใช้วิธีการลำเลียงโดยใช้โดรนมาเออทำให้พวกเราสบายด้วยเราไม่ต้องที่จะว่ายเกาะเรือไปแบบนั้นแล้วนะคะหูแต่ก่อนหน้านี้2วันที่ผ่านมาใช่ไหมที่น้องเมย์ไปแฟดคลองจันน่ะอันนั้นก็ลากเรือโดยใช้วิ่งเอาเพราะว่าน้ำมันอยู่ระดับเอวระดับขาระดับเข่าระดับเอวประมาณเนี้ยหรือระดับประมาณก้นช่วงนั้นมันก็โอ้โหการเดินลุยน้ำไม่ใช่ง่ายนะและคิดดูสิว่าคนที่เขาประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้แล้วเขาจะต้องไปมาออกไปทำงานกลับบ้านอะไรเงี้ยไกลมากเดินไกลมากแล้วถ้ายิ่งไม่มีเรือใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหเมื่อยขากันสุดๆเหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆบ้านทุกๆครัวเรือนแล้วก็ทุกๆผู้นำชุมชนทุกๆคนที่ดูแลพื้นที่ในแต่ละพื้นที่รวมถึงพี่ๆกู้ภัยทุกๆคนแล้วก็พี่ๆทหารพี่ๆที่มาช่วยนะคะเจอกันหน้างานเยอะมากหลายมูลนิธิมากแล้วก็มีโอ้ต้องบอกว่ามาแทบครบเลยมั้งที่เจอกันบ่อยๆก็จะมีสยามรวมใจใช่ไหมมีใจถึงใจมีอปพ.ร.มีทหารบกมีเส้นได้มูลนิธิเส้นพี่มูลนิธิเส้นได้มีพี่การชมพลังมีพี่บุ๋มมนัสดาใช่ไหมอันนั้นอะไรนะองค์กรทำดี
มีโอ้ยมีเยอะมากๆจริงๆใครที่ไม่ได้อ่านไม่ได้พูดชื่อก็ขออภัยค่ะแต่ว่าเอาที่นึกออกแล้วก็เจอกันตรงนั้นที่หน้างาน

0: านจริงๆรวมถึง Mcot Care ของเราก็มีไปอสมทของเราก็มีไปตั้งเต็นท์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะทำเป็นโรงทานอย่างนั้นอ่ะอันนั้นเราก็ช่วยเหลือกันอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกฝ่ายทุกหน่วยงานแม้แต่นิติเองนะนิติคลองจันทน์นี่ก็เข้มแข็งมากๆเหมือนกันเออแล้วก็เยอะอ่ะมีทั้งคนที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของถนนหนทางต่างๆใช่ไหมพวกนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะคะหลายอย่างมากแล้วก็อุปสรรคหนึ่งที่พบเจอจากหน้างานเลยคือทุกคนตรงนั้นอ่ะเขาก็จะเอารถเนี่ยมาจอดในที่ที่แห้งใช่ไหมเอามาจอดในที่ที่แห้งปรากฏว่ายังไงมันเหลืออยู่แค่เลนเดียวอ่ะแล้วพอเวลารถกู้ภัยจะเข้าไปอ่ะหูมันยากลำบากมากนึกออกไหมเพราะว่าซ้ายขวาน่ะคือรถที่เขาจอดจากในหมู่บ้านจอดแบบจอดสนิทเลยอ่ะมันเหลือแค่ตรงกลางช่องเล็กๆอ่ะที่สามารถเอารถกู้ภัยเข้าไปได้หรือว่าพอรถเขาจะออกอ่ะออกไม่ได้เข้าก็ไม่ได้ก็ประจันหน้ากันอยู่อย่างเงี้ยต้องค่อยๆถอยต้องค่อยๆโบกค่อยๆเข็นมันเลยล่าช้าอันนี้อยากจะให้ประชาชนเห็นภาพแล้วก็เข้าใจว่าทำไมมันถึงเข้ามาไม่ได้มันคือวิธีนี้จริงๆแล้วก็มันยากมากเพราะมันเหลือถนนอยู่ไม่กี่เลนนะคะหรือแม้แต่เลนเดียวหรือ2เลนเนี่ยมันก็ลำบากแล้วที่จะลำเลียงของหรือว่าส่งทรัพยากรส่งคนส่งกำลังคนส่งเรือเข้าไปได้กลัวจะไปขูดรถชาวบ้านด้วยกลัวอะไรหลายอย่างมากบางทีรถแบบจมน้ำอย่างเงี้ยแล้วเราต้องขับเรือแล้วบางครั้งมันมองไม่เห็นเพราะมันมิดหลังคารถอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นหรือมันเห็นแบบปิ่มๆเราก็กะขนาดรถไม่ได้บางทีก็เฉียดจะไปชนเขาเหมือนกันก็เสียวๆอยู่เหมือนกันแต่ดียังไม่ชนยังไม่ชนแค่รู้สึกว่าถ้าเราประมาทหรือเราขับเร็วกว่านี้อีกนิดมีสิทธิ์เหมือนกันที่จะชนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงที่ผู้ปฏิบัติงานขอบ้างอันนี้ผู้ปฏิบัติงานนะคะขอเพลงไอ้หนุ่มเรืออวนมาเมื่อกี้ผู้ประสบภัยขอนะ3เพลงนะอันนี้เป็นผู้ปฏิบัติงานขอมานะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้เลยจากพายุสุริยันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะ
1: น้องแดงเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบผีต้องแคบพาเรือข้ามไปตราดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปรับได้ที่

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งซ้ายมาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเด็กชายอะไรครับผม
2: เด็กชายแวนฮะ
1: จากจังหวัด
2: นครปฐมฮะ
1: ตอนนี้อยู่นครปฐมแล้วนะเราย้ายจากนครศรีธรรมราชมาแล้ว
2: ฮะ
1: ได้กลับบ้านบ้างไหมน่ะ
2: อะไรฮะ
1: ได้กลับไปที่บ้านบ้างไหมภาคใต้น่ะ
2: กลับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้ว
1: หรอแล้วตอนนี้นครปฐมเป็นยังไงมีฝนตกมีน้ำท่วมอะไรกับเขาบ้างไหม
2: ตอนนี้เหมือนฝนไม่ตกอะครับ
1: ค่ะ
2: ไม่แล้วก็น้ำตอนนี้คือที่ผมอยู่มันไม่ขึงด้วยครับ
1: ยังรอดอยู่
2: รอดอยู่แต่บางที่นะครับมีไอ้บางที่เหมือนบอกว่าเหมือนน้ำจะลดแล้วแต่ยังไม่แน่ใจหรือเปล่าไม่รู้
1: ก็ต้องไปเช็คกันอีกทีอะเนาะอันนี้อยู่ในพื้นที่ไหนอะประมาณแถวๆไหนสาย2สาย3
2: แถวพุทธมณฑลฮะ
1: อยู่พุทธมณฑลสายไหน
2: ไม่ได้บอกว่าสายอะไรไม่มีขาย
1: จริงๆแต่ย่านนั้นย่านพุทธมณฑล
2: นะอำเภอพุทธมณฑลนครปฐมฮะ
1: อ่ะในฐานะที่ตอนนี้ยังเป็นผู้รอดอยู่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยหน่อยจ้าย
2: ังไงก็ส่งกำลังใจให้เลยละกันนะเราจะผ่านไปด้วยกันเลยครับ
1: น้องแวนได้แบบมีช่วยอะไรใครเขาบ้างไหม
2: ไม่ค่อยมีนะไม่มีช่วยตัวเองให้รอดก่อน
1: ช่วยตัวเองให้รอดก่อนทำไมอ่ะเราก็ต้องแบบมีความแบบสักหน่อยไหมล่ะ
2: ก็ประมาณนี้แหละฮะ
1: เมื่อวานนี้แหละฮะ
2: เมื่อวานก็ยังไงวะ
1: พี่ว่าเอ
2: ๊ยังไงฮะ
1: พูดพอออกอากาศอะพูดพอเดี๋ยวตีนะ
2: ย
1: ัง
2: ไงคะยังไง
1: มาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: ขอฟังเพลงลองรักของยิ้มสุทธิดาฮะ
1: ลองรัก
2: ครับ
1: ยิ้มสุทธิดาได้เลยมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: แกพ่อดีเจทุกสิ่งทุกสายแล้วก็
1: หัวล้ออะไรอย่างนั้นนะแกงเฝ้าดีเจใช่ไหมมอบให้แกงเฝ้าดีเจใช่ไหม
2: แกงเฝ้าดีเจทุกสิ่งทุกสายแล้วก็
1: เจ้าหัวล้อทำไมเป็นอะไรมีคนเขาถามว่าแล้วได้ส่งให้แกงโปเกมอนได้ไหม
2: สงสัยน่าจะไม่เห็นมั้ง
1: เดี๋ยวพี่เมย์เปิดให้นะ
2: มาค่ะฉันไม่ได้อยู่ในแก๊งเพื่อนครับอยู่ให้กับอีกคนนึงครับผมจะไม่บอกเชื่อกันนะครับว่าไม่แน่ดีกว่านะครับ
1: โอเคพี่แอนพจนานั่นเองนะคะรู้ทันโอเคขอบคุณที่โทรมานะแวนนะ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับผม
2: ครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าพักผ่อนนอนหลับแล้วมันรู้สึกมันยากเย็นจังเลยนะคะก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนห้องนอนให้มันปังๆนะคะหรือว่าใครที่เนี่ยช่วงนี้มันใกล้ๆจะสิ้นปีแล้วใช่ไหมอีกไม่กี่เดือนเรามองหาของขวัญที่ดีที่สุดมันคือการนอนหลับจริงๆของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนมันคือการนอนหลับที่มันมีคุณภาพด้วยนะกับนี่เลยค่ะอเมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซึ่งนี่เลยผ้าปูนี้นะคะเป็นที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นเลยไม่หลุดง่ายๆให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคนะคะซึ่งมีคุณสมบัติของผ้าเนี่ยมันเด่นมากๆในเรื่องของเนื้อผ้าที่นุ่มลื่นแล้วก็ยับยากอันนี้ชอบมาก เพราะว่าเป็นคนรีดผ้าไม่เก่งเย็นสบายผิวนะคะและป้องกันไรฝุ่นได้เป็นอย่างดีเลยลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมแบบทูโทนนะคะผ้าเนี่ยนอกจากมีคุณภาพดีแล้วนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องได้แล้วนะคะยังมี2สไตล์ในเซตด้วย1เลยค่ะมีลาย Midnight Forest นะคะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราแล้วก็เหมาะกับห้องนอนที่มีโทนแบบสง

0: งบมีสไตล์กับอีกแบบนึงนะคะอยากจะได้ฟิลอ่อนโยนพาสเทลแบบว่ามีความระมุนอะไรอย่างเงี้ยระมุนีต้องลายนี้เลย Sweet Carnation นะคะเป็นลายดอก Carnation นั่นแหละเป็นหวานละมุนมาเลยเหมาะกับความรักความหวานแบบมีสไตล์ค่ะช่วยให้ห้องนอนของคุณเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายด้วยนะโปรโมชั่นแรงๆเลยรับเทศกาลปีใหม่นะคะกับ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มเลยเซตใหญ่11ชิ้นว้าวเฮ้ยปกติหนูซื้อแค่6ชิ้นอย่างนั้นเนี่ยนี่เขาจัดเต็มจริงๆนะเนี่ย11ชิ้นเลยในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: เพลงนี้เข้าบรรยากาศมากทหารเรือมาแล้วจากดำรงวงทองนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ส่วนใหญ่เสียชีวิตเยอะเหมือนกันนะเพราะเขาว่ายน้ำนานเกินไปเขาหาทางขึ้นไม่เจอจะขึ้นทางไหนประชาชนก็กรี๊ดนึกออกไหมแบบเออน้องก็ไม่ไหวเหมือนกันน้องหมดแรงนะคะส่วนเรื่องของ เรื่องของสภาวะเนี่ยจะบอกว่าหลายคนมากๆนะที่เล่าประสบการณ์แล้วกันอย่างวันนี้ก็มีผู้ป่วยซึมเศร้านะคะเขาขาดยาเออหลายวันแล้วอะแล้วเขาก็มีอาการแบบแพนิคมีอาการประมาณนึงอะอือนะร้องไห้เครียดบ้านก็น้ำท่วมไม่รู้จะทำยังไงออกมาก็ยากจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้จะออกไปหายาให้โรงพยาบาลส่งยามาให้ก็เข้าไม่ถึงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอยากจะบอกจริงๆว่าทุกครั้งทุกวันนี้ที่น้องเมย์บอกมาเสมอเลยนะว่ามันต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะในเรื่องของนกหวีดเองใครที่รู้ตัวนะอันนี้อยากบอกมากใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนตะโกนไม่มีเสียงตะโกนไม่ได้ยินเสียงอ่ะต้องมีนกหวีดเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาพวกหนูขับเรือเข้าไปอ่ะเป็นกู้ภัยอ่ะขับเรือเข้าไปอ่ะ เสียงที่พวกคุณตะโกนอ่ะหนูไม่ได้ยินลองมาแล้วนี่ขนาดแบบว่าอยู่หน้าบ้านเขาเลยนะแล้วเขาตะโกนจากในบ้านอ่ะตะโกนว่า3กองมีสมาชิกในบ้าน3คนขอข้าว3กองบอกตรงไม่ได้ยินต้องแบบดับเครื่องยนต์อะแล้วก็อะไรนะคะแล้วเขาก็พูดเลยไม่รู้อะสุดท้ายต้องไหว้ไปใกล้ๆเพื่อไปฟังอะอืมใครที่รู้ตัวเองอะว่าเป็นคนแบบเสียงตะโกนน้อยนิดกระจิตริดเนี่ยอาจจะต้องมีตัวช่วยทะละโคงอะไรได้หนูไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงอะคือเสียงตะโกนมันเบาบางซะจนแบบหรือเขาอาจจะหมดแรงแล้วก็ได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือมันเบาจริงๆอ่ะไม่รู้จะทำยังไงถึงจะได้ยินเสียงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานอ่ะเนาะ ประชาชนหนึ่งคนอ่ะมักจะขอร้องเรียกขอความช่วยเหลือเนี่ยมาจากหลายๆหน่วยงานเนาะบางครั้งเนี่ยมันจะมีเซ็นเตอร์ที่เขาคอยรับงานอยู่แล้วก็จะมีมูลนิธิต่างๆอย่างเงี้ยนะคะที่เขามีเขาเรียกว่าหัวเรือหัวแบบเป็นกองบัญชาการของเขาอะ เราอาจจะต้องมีการแบบโอเคเราประสานงานในฐานะประชาชนเราต้องหาตัวช่วยเยอะๆอยู่แล้วแล้วถ้าเขาเข้ามาช่วยแล้วอะรบกวนโทรกลับไปบอกทุกหน่วยงานหน่อยว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วเพราะไม่อย่างนั้นอะพอคุณบอกอ่ะสมมติว่ามูลนิธิที่1มูลนิธิ A ปรากฏว่าคุณก็บอก B ไปด้วยบอก C ไปด้วยบอก D ไปด้วยอืมพอ A เข้ามาช่วย B C D ก็ไม่รู้เรื่องไงก็ยังจะเข้ามาช่วยไงมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่กำลังคนน่ะจะไปช่วยคนอื่นน่ะมันก็มาสุมอยู่ที่คุณคนเดียวอ่ะอาจจะต้องแบบมีการรีเช็คกันนิดนึงนะคะถือว่าช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโทรกลับไปบอกเขาหน่อยว่าอ๋อโอเคตอนนี้มีคนช่วยเหลือแล้วนะคะแต่ปกติแล้วเวลาก่อนที่จะเข้าพื้นที่เนี่ยกู้ภัยเขาจะมีการโทรเช็คอีกรอบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รับความช่วยเหลือแล้วเนี่ยก็นิดนึงถ้าทำได้นะคะถ้าโทรติดนะแต่ว่าแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงกลุ่มโทรเล่นไอ้พวกเนี้ยหน้าโดนที่สุดแล้วไม่เข้าใจแล้วล่าสุดหนักกว่านั้นมีการขโมยของบริจาคขโมยแพ็คน้ำขโมยอะไรก็ไม่รู้แบบเพื่อคือตอนนี้เขาเดือดร้อนกันจะตายแล้วขอเป็นกระบอกเสียงเลยว่าแบบเฮ้ยช่วยมีสำนึกซะหน่อยได้ไหมอ่ะคนแบบพวกเราอ่ะอย่างกู้ภัยอย่างเงี้ยกว่าจะทำเข้ากล่องมาเสร็จอ่ะต้องกี่ร้อยกล่องต้องมานั่งทำเตรียมสรรพกำลังกว่าจะหาโรงแบบเขาเรียกว่าอะไรเตรียมครัวเตรียมอะไรได้ใช่ไหมกว่าจะทำเข้ากล่องกว่าจะหาแพ็คกล่องต่างๆซื้อแพ็กเกจจิ้งให้มันแบบว่าแยกระหว่างข้าวกับกับเพื่อไม่ให้มันปนกันถ้ามันปนกันเดี๋ยวมันจะบูดง่ายคือพวกเราอ่ะคิดเผื่อทุกอย่างเลยแต่คุณน่ะฉวยโอกาสตรงเนี้ยเอาไปทำอะไรเอาไปขายช่วยด้วยคือแบบคิดได้ไงอ่ะแบบไม่เข้าใจคนประเภทนี้เลยจริงๆเขายากลำบากจะตายอยู่แล้วแล้วคุณแบบมาทับถมคนอื่นเขาแบบเนี้ยโอ้โหไม่รู้จะเรียกเป็นตัวอะไรได้เลยอ่ะจะเรียกเป็นอะไรก็สงสารตัวนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอร้องเรื่องแบบนี้คุณถ้ามันไม่เจอกับตัวคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เข้าใจหรอว่าคนข้างในเขาลำบากขนาดไหนกู้ภัยเอาข้าวมาให้300กล่องอย่างเงี้ยเออแล้วคุณขโมยเขาไปอ่ะแล้วเขาส่งไปไม่ถึงข้างในแล้วข้างในอดข้าวกันน่ะเขาอดกัน3วัน4วันแล้วอ่ะแล้วคุณทำไง
ขโมยไปขายข้างในอย่าง

เงี้ยเหรอคืออะไรไม่เข้าใจไม่เก็ตกับคนพวกนี้เลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะของน้องเมย์เนี่ยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเนี่ยคือ1418นะคะโทรได้เบอร์นี้นะ1418นะคะส่วนมูลนิธิอื่นๆอันนี้บอกตรงๆว่าไม่แน่ใจไม่ได้มีความรู้ตรงนี้มากนักอปพล1784มีอะไรอีกนะไม่รู้อะโทรเบอร์ไหนอะมันจะมีพื้นที่ใช่ไหมตอนนี้มันก็มีการแชร์ข้อมูลกัน ผ่านแบบโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะก็จะมีแบบพี่ๆทหารใช่ไหมที่เขาเปิดเบอร์มาแต่ละเขตอย่างเงี้ยก็ได้โทรหาสำนักงานเขตตัวเองก็ได้นะคะโทรได้เหมือนกันก็ลองเช็คเบอร์เช็คอะไรหรือถ้ามันช่วยไม่ได้จริงๆนึกอะไรไม่ออกจริงๆโทรหาญาติตัวเองนั่นแหละแล้วบอกญาติว่าช่วยแจ้งให้หน่อยอย่างนั้นก็ได้แต่อย่าลืมนะคะเบอร์ผู้ประสานงานน่ะจำเป็นมากๆแล้วเมื่อไหร่ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วรบกวนบอกหน่อยจะได้ไม่ต้องกลับไปซ้ำซ้อนเพราะว่าบางทีช่วยไปแล้วอ้าวไปอีกอ้าวเจออีกแล้วคุณก็ต้องมาได้แบบอ๋อช่วยแล้วจ้าคุณจะเข้าไปนอนอ่ะมีกู้ภัยมาใหม่ได้รับความช่วยเหลือหรือยังอ้าวช่วยแล้วจ้าพอคุณจะไปนอนอ่ะมีอีกโมเดลที่เดินมาใหม่คุณก็ไม่ต้องนอนอ่ะมันก็มีคนมาเรียกคุณอย่างเงี้ยหน้าบ้านทุกๆวันทุกๆวันนะคะข้อดีก็คือโอเคเผื่อมันมีเหตุการณ์อะไรอ่ะเนาะดูแลตัวเองดูแลเพื่อนบ้านด้วยช่วยๆกันก่อนตอนนี้นะคะใครมีอะไรเคาะได้เคาะเรียกหนูจะบอกถ้าแบบว่าได้ยินเสียงเรือได้ยินเสียงอะไรที่แบบมีคนผ่านแล้วเราต้องการความช่วยเหลือเคาะค่ะเคาะดังๆหาอะไรก็ได้เคาะให้มันดังๆจะได้รู้ว่ามีแบบจะขอความช่วยเหลือจะได้เข้าไปใกล้ๆเพราะว่าเครื่องเรือมันดังจริงไม่ได้ยินคือมันไม่ได้ยิงอ่ะแต่มันดังอ่ะนะคะใช้เคาะเอานะใช้เคาะเอานะเราจะได้รับรู้โดยทั่วกันว่าเราใช้วิธีนี้กันนะจ๊ะทั่วประเทศนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้มีคนขอซูๆมาด้วยวันนี้ก็เน้นเป็นเพลงที่ผู้ประสบภัยขอมานะคะราชาสามชาเดี๋ยวจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าต้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: อันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2พร้อม1สายหน้าใหม่ในค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีดีเจสาวคนสวยรวยเสน่ห์น้องเมธิชา
2: โอ้ยเหมือนคิดเรามาก่อนแล้วแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
3: เด็กชายน้ำดิบลำปางครับ
2: พี่น้ำดิบจากลำปางลำปางเป็นไงบ้างตอนนี
3: ้ตอนนี้แล้งอยู่ครับมันมีฝน
2: แล้งอยู่นะแต่อีกไม่นานเขาบอกว่าเตือนเรื่องน้ำเหนือจะลงมาหนูยังแบบโอ้ยหนูยังแบบโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฝนตกยังเครียดเลยตอนเนี้ย
3: ให้น้ำแผ่วทางใต้ได้แห้งๆลงบ้างเนาะ
2: ใช่ไหมใช่ไหมเขาถามว่าลำปางหนาวหรือยัง
3: ยังครับยังไม่หนาวเลย
2: ประมาณกี่องศาได้ละน่ะ
3: น่าจะ24-25นะพอดีอยู่ครับ
2: 24-25นี่ไม่หนาวหรอคะ
3: ไม่หนาวครับไม่หนาว
2: แล้วปกติถ้าหนาวนี่เท่าไหร
3: ่ก็20ลงมา20ลงมาถึง15คงจะหนาวครับเคยนี่ถึงเลขหลักเดียวครับปีที่แล้วอ่ะ9
2: ใช่ไหมไม่ไหวอ่ะหนูแบบนิดเดียวก็ปากสั่นแล้วน่ะเขาบอกว่าลำปางเนี่ยหนาวยังไม่เท่าลำพังใช่ไหมหนูเปล่านะหนูไม่ได้เล่นหนูไม่ได้เล่นมีคนพิมพ์มาหนูไม่ได้หนูอ่านเฉยมุกอะไรไม่รู
3: ้
2: มุกอะไรไม่รู้หนูไม่ได้เล่นหนูไม่ได้เล่นโทรมาแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้คนที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้หน่อยค่ะ
3: ก็ให้ท่านผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยนะครับขอให้อยู่อย่างมีความสุขนะครับอยู่ให้ขอให้เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนด้วยขอให้อีกหน่อยก็ผ่านพ้นไปก็เป็นปกติแล้วครับ
2: ครับผมครับเชื่อว่าคนไทยของเราปรับตัวเก่ง
3: ครับผม
2: เนาะเก่งมากเลย เมื่อ2 วันที่2วันก่อนอ่ะหนูอ่ะอย่างวันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้ยังเป็นเรือยังเป็นกะละมังอะไรเงี้ย2วันก่อนนี่มีเป็ดมียูนิคอร์นมีเซิร์ฟมีอะไรไม่รู้โอ้ยที่สุดแล้วอ่ะของแจ้นะคนไทยเครียดกี่โมงอะไรเงี้ย
3: เป็นผมก็คงจะอยู่แต่บนเรือ
2: หนูดูในคลิปก็สนุกอ่ะ
3: หนูไม่ได้กลัวปิง
2: เออใช่ไหมโอ้ยตบหนูไม่กลัวปิงหนูกลัวตัวตะเข้น้อยจะเกี้ยนให้ลั่นเลยจริง
3: แล้วตัวตะเข้ตัวไม่เห็นหลุดมาบ้างเลยครับวันนี้
2: ยังนะยังไม่มีข่าวนะแต่ตะเข้น้อยน่ะเต็มเลยนะ
3: ตะเข้น้อยคงจะเยอะเน
2: า
3: ะ
2: โอ้ตะเข้น้อยเนี่ยมาให้ลืม
3: ตัวกินไก่กินเป็ดกิน
2: คนลุกไปหมด แต่ว่าเวลาแบบขับเรือขับอะไรเขาก็ไม่ค่อยกล้ามาใกล้ๆหรอกแต่เราก็ตกใจอยู่ดีเราก็แบบอุ๊ยหยิ่งอ่ะโอ้ยมันยืดอ่ะ
3: มันว่ายน้ำเป็นด้วยไหมไอสัตว์ชนิดเนี้ย
2: ใช่แล้วล่าสุดคือมันมีกิ้งก่าตัวที่แบบตัวเล็กกว่าตุ๊กแกอีกนะแล้วมันไปเกาะอยู่ที่เสื้อพี่กู้ภัยหนูอ่ะก็อารมณ์ไหนไม่รู้คือคนไม่กลัวไม่เจอแต่ไอคนกลัวเนี่ยดันหันไปเห็นพอดีแล้วยืนอยู่ใกล้มากแล้วก็หันไปแล้วก
3: ็กิ้งก่า
2: ใช่อยากแย่งอ่ะไม่ไหวกบได้นะหนูอ่ะกบเขียดคางคกอะไรเงี้ยหนูโอเคงูได้อะไรได้แต่แบบที่มันหน้าตาเป็นเหมือนอย่างนั้นอ่ะจิ้งเหลนอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะไม่ไหว
3: สันเลขาหนูเทศสีเท้า
2: อย่างนั้นอ่ะมันหยุ่ยอ่ะไม่ไหวจริง
3: ลงไปเข้ากันกับสัตว์ประเภทนี
2: ้ไม่ถูกกันประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้ผลงานเพลงที่อยากจะฟังคือเพลงอะไรจ๊ะ
3: ดอกกระเจียวบานครับ
2: อีกไม่นานก็คงสีเช้าอ่ะนะ
3: ครับ
2: แล้วอะไรต่อนะ อยู่กับใครคะเนี่ย
3: อยู่คนเดียว
2: ใช่เปล่าเมื่อกี้เหมือนมีเสียงอีกคนเข้ามา
3: ไม่มีนะไม่มี
2: อ๋อรู้แล้วเปิดวิทยุอยู่ไกล
3: ๆครับผม
2: หนูได้ยินแล้วมันสะท้อนนิดนึงโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดผลงานเพลงนี้ให้นะจ๊ะ
3: ครับ
2: มีมอบไหม
3: ม ก็เขามอบให้กับพี่นกสุพรรณพี่วันวิสาสุโขทัยแล้วก็พี่นันพิชบูรณ์พี่เขียวชุมพรพี่นกชุมพรแล้วก็พี่สาวภาแพร่ด้วยครับ
4: โอเค
3: เอฟซีทุกท่านด้วยน้องเมย์ด้วยก็แล้วก็น้องกวางด้วยครับ
4: ครับได้เลยงั้นของน้องเมย์นี่ขอมอบให้พี่ๆที่ปฏิบัติงานทุกค่ำคืนในช่วงนี้ด้วยเหนื่อยซะเหลือเกินแต่ละคนบางคนแบบเดินผ่านกันเดินเจอกันหน้าสะโหลสะเหลมากแล้วก็แบบพี่นอนกี่โมงทุกคนเป็นคำถามเดียวกันเวลาเดินเจอกู้ภัยด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะแบบอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับยังพี่นอนกี่โมงเข้าเวรเปล่าตะโกนคุยกันข้ามมูลนิธิแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความร่วมมือที่ดีเนาะที่ได้เห็นกู้ภัยร่วมมือร่วมใจทำงานร่วมกันแบบเนี้ยเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะพี่น้องที่มีอะไรจะบริจาคไปทางช่วยเหลือก็ขอให้ช่วยแบ่งร่วมใจกันด้วยครับ
4: ได้ครับมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
3: วันนี้ใหม่ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ ยาวเฟื้อยเลยครับคราวนี
3: ้อะไรนะ
4: ยาวเฟื้อยเลยครับมาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์อ๋อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นและไออายรา5รสชาติดีๆทางง่ายชุมคอทุกบ้านต้องมีอายรา5
4: โอเคถูกต้องหมดเลยว้าวเก่งมากเก่งมากได้เลยได้เลย
3: ขอให้รู้ว่าเป็นตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้เลย
4: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวไม่จัดให
3: ้สวัสดีคร
4: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวู้เก่งอ่ะยาวขนาดนี้ยังจำได้เอาจริงๆนะหนูแต่ละเดือนมันไม่เหมือนเดิมเลยสักครั้งเลยอ่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณในช่วงนี้ค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันทายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออายาราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายาราอาห้าวันนี้4ผลงานเพลงรวมดอกไม้มาเลยนะมาทั้งสวนเลยกุหลาบนะคะจากพี่ก้านตองฟิชเชอริงกับ Fucking Heroเจ้าดอกจำปาเมลตวิสาตุ๊กตานาริศราค่ะดอกชบาสีแดงลูกตาลชนทิชาและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่นั่นเองค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ศกให้โลกฟ้อนนะคะผลงานจากเวียงนฤมลค่ะฟิชเชอริงกับเน็กนฤพลค่ะฟังเอ๊ะทำไมมีนฤเยอะจังเลยเนี่ยเวียงนฤมลเน็กนฤพลนะคะอัลบั้มเต้ยโศกให้โลกฟ้อนสังกัดแกมมี่โกค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนั่นเองในช่วงของจอคิวฮิตใครฟังแล้วอยากม่วนอยากฟ้อนอยากลุกขึ้นเต้นหน้าห้านช่วงนี้ช่วยกันก่อนนะคะแต่ว่าโทรศัพท์มาขอได้เรื่อยๆเลยนะรวมถึง SMS นะคะ4689400ผ่านช่องทางได้ทุกช่องทางเลยเหมือนกันในการขอเพลงนะคะจะได้แบบมีกำลังใจทั้งศิลปินทั้งบุคคลเบื้องหลังนะคะในช่วงต่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: ต่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ช่วงนี้เราจะเป็นไบโพล่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเพลงเร็วบ้างเพลงช้าบ้างเร็วบ้างช้าบ้างเอาเป็นว่าเอาให้ทันแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้จะพยายามเปิดผลงานเพลงที่ทุกคนขอมานะจ๊ะ

0: ดยเมที่ชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเมทิชา
1: ช่วงนี้นะคะช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่าจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทคลองแงะจังหวัดตรังนะคะ83บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี83บาทเฉลี่ยอยู่ที่83บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ88บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย75บาทและน้ำยาง81บาท60สตางค์จ้าวันนี้หมดเวลาของน้องเมแล้วนะมีคนแซวอยู่เนี่ยว่าอะไรนะเมื่อเช้าโดนโทรตามใช่ไหมโดนโทรตามให้ไปออกให้ไปลงกู้ภัยโดนโทรตามแล้วบอกว่าให้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าแพ็คของรวมเนี่ยหนูยังคิดอยู่เลยว่าผู้หญิงที่แต่งตัวอาบน้ำไวขนาดนี้เนี่ยเป็นสเปคผู้ชายหลายคนไม่ใช่หรอ เออนะนี่ไงทำเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงออกจากบ้านแล้วก็เดินทาง1ชั่วโมงถึงพอดีเลยโอ้ยรีบอะไรขนาดนั้นถามจริงแล้วไอ้ครึ่งชั่วโมงที่ว่าเนี่ยยังต้องนับเวลาสลุมสลือด้วยนะเพราะว่าเพิ่งตื่นยังงงเออเล่ออยู่แบบใช้เวลาจริงน่าจะประมาณสัก25นาที25นาทีอาบน้ำ10นาทีแต่งหน้า15นาทีประมาณนี้ที่สุดของแจ้แล้วไม่เป็นไรแต่ก็อยากจะบอกจริงๆนะคะว่ากู้ภัยทุกๆคนหรือว่าพี่ๆทุกๆหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือทุกๆคนเนี่ยเขาก็ตั้งใจช่วยเต็มที่เพราะว่าเขารู้ดีค่ะว่าคนที่อยู่ข้างในนั้นน่ะกำลังเดือดร้อนจริงๆพวกเราอ่ะยังมีแบ่งเวรกันหลับแบ่งเวรกันนอนหรือมีช่วงบางเวลาที่เราสามารถพักรับประทานอาหารได้และเราก็สามารถเลือกที่จะหยุดได้หมายความว่าตอนนี้เราเป็นจิตอาสาเราสามารถบอกเขาได้ว่าขอพักแป๊บนึงแล้วขอไปเบรกไปถอยไปอะไรก็ได้แต่คนที่เขาประสบเหตุประสบภัยอยู่ตอนนี้เขาพักไม่ได้เพราะว่าจิตใจเขาต่อให้นอนมันก็นอนได้ไม่เต็มตื่นไม่เต็มตากลัวน้ำจะมาอีกกลัวของจะเสียหายกลัวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ฝากบอกถึงทุกๆคนที่ลงพื้นที่ด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่พอน้ำลดเนี่ยเขามีการเปิดไฟจ่ายไฟแล้วเราลองเช็คดูก่อนนะพี่ๆนะอันนี้ห่วงมากๆเพราะว่าล่าสุดมีเคสดำมาแล้วแถวลาดกระบังใช่ไหมยืนยันแล้วดังนั้นเราไปช่วยเขาอ่ะเราต้องอย่าลืมนะคะว่าซีนต้องเซฟอันนี้ขอพี่ๆทุกๆคนว่าย้ำกับตัวเองทุกครั้งก่อนที่จะแตะสัมผัสเสาเสวอะไรก็ตามที่มันจะท้องจะเท้าแขนไปอะไรเงี้ยหรือจะดึงแม้กระทั่งรั้วเหล็กอะค่ะก็ต้องระวังนะพี่ๆนะมันรั่วได้มันอะไรได้พยายามใส่ถุงมือกันเอาไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของพี่ๆทุกคนหรืออย่างน้อยจะทำจะแตะจะสัมผัสอะไรใช้หลังมือแตะก่อนนะคะบางทีเรารู้อยู่แล้วเรามีความรู้แต่เราลืมเราชะล่าใจดังนั้นเรามาระวังด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกๆคนนะปลอดภัยกลับมาหาคนที่คุณรักด้วยนะจ๊ะช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานจากพี่เบิร์ดธงชัยจับมือกันไว้นะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันกับรายการเรื่องพบค่ำช่วง 17:15 นาทีทางอสมทนะคะน้องเมย์เนี่ยก็เล่าข่าวกับพี่หมิวเยาวลักษณ์นะพรุ่งนี้นะเจอกัน 5:15 นะคะ 5:00 นนะก็นี่แหละจะมาเล่าข่าวจะมาเล่าประสบการณ์หรือต่างๆที่น้องเมย์ได้ไปลงพื้นที่นะคะก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยเป็นกำลังใจให้จ้ะวันนี้หมดหน้าที่แล้วน้องเมย์ต้องลาไปก่อนนะคะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ
7: ้
8: ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นจูบแล้วลาของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับน้ำตาจระเข้เทพิคัตริยามรสีครับพิษรักพิษณุโลกครับคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มล่องเรือหารักลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับนะจัดไปทั้ง4เพลงกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังใหม่ของน้องกวางนะน้องกวาง02-248-1366ก็สามารถโทรศัพท์มาคุยกับน้องกวางได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยนะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะฮะทักทายครับไปถึงพี่ปัญญานะครับพี่สว่างพี่สุนิสาพี่ศรีสุนทรใช่ไหมครับพี่รัตดาเนาะพี่คิมเดอร์คิมเดอร์นะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่อมรานะครับทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook ณตอนนี้ครับตอนนี้ครับทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะฮะทักทายครับ4689400ก็สามารถส่งข้อความกันมาได้อันนี้คือทาง SMS นะฮะส่งข้อความมาแล้วก็อย่าลืมครับกดโทรออกด้วยนะครับบางท่านลืมกดโทรออกนะฮะก็สามารถกดกันได้นะครับก็เห็นกันอยู่เนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวๆใจอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% เชื้อแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมปะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: กุนตีลังกาขึ้นมาเลย

0: แม่เป็นกิจกรรมที่อบอุ่นเนาะอบอุ่นมากๆวันนี
1: ้มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับจัดไปเพลงเมื่อกี้นี้นะครับรักน้อยจากน้องโอ๊ตคณิตนะฮะจัดไปครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรามีสายหน้าใหม่นะครับพร้อมไหมพร้อมเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
5: พี่พรพี่พรโทรศัพท์มาจากแถวไหน
6: เชียงรายค่ะจังหวัดเชียงราย
5: เอ้าเจียงไฮ้นะครับ
6: เจียงไฮ้แจ่มเมอไม่ลาวจ้
5: าอำเภออะไรนะ
6: อำเภอไม่ลาว
5: อำเภอไม่ลาวนะครับโอ้ยเป็นยังไงบ้างครับแถวนั้น
6: ฝนยังตกน้อยๆอยู่ตกไม่เยอะจ้ะ
5: ตกไม่เยอะเนาะ
6: จ้ะไม่มีน้ำท่วมไม่มีน้ำขัง
5: อ๋อก็ยังดีเน
6: า
5: ะ
6: เป็นกำลังใจให้คนกรุงเทพอะเนาะน้ำท่วมเยอะจังเลยเน
5: า
6: ะ
5: ใช่ครับหนักมากๆตอนแรกกับผมอะผมมีคิวจะไปร้องเพลงที่เชียงรายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าพอดีน้ำท่วมสนามบินก็เลยแบบไปไม่ถึงก็เลยอดเลยแคนเซิลเลยนะฮะก็เสียดายมากๆนะครับอ่ะเอาไว้เขาหน้า
6: ขอให้พ้นจากอันตรายขอให้เจอสิ่งดีๆเนาะขอให้หายขอให้น้ำแห้งเร็วๆเน
5: า
6: ะ
5: ขอบพระคุณมากๆเลยครับผมพี่พรครับอ่ะตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
6: หน้าจอเราสายของกายจ้ะ
5: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไห
6: มมอบให้หนุ่มสนดอกแล้วก็น้องลาเรียงจังลุง
5: ครับ
6: จ้ะ
5: ได้เลย
6: เสียงทุกสายที่พัง95จ้ะ
5: ขอบพระคุณมากๆครับอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนะเพราะว่าผมอ่ะทางฝั่งป้าผมอ่ะอยู่ทางแม่สาย
6: อ๋อ
5: ใช่เป็นคนเชียงรายเหมือนกันเนาะ
6: จ้าเป็นคนเชียงราย
5: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
6: จ้า
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: จ้าสวัสดีค่ะ
5: ครับผมนะครับนะคนเจียงไฮเหมือนกันเลยนะฮะจากพี่พรเจียงไฮเนาะบทเพลงนี้ครับหน้ารอหน้าจอรอสายไปฟังเพลง

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับจัดไปบทเพลงเธอปันใจจากพี่ป้อมอัศนีวสันต์พี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์นะครับผมก่อนหน้านั้นครับมีสองคีรีสีประจวบครับฝนตกฟ้าร้องฝนตกรถติดจากลุงแอดสุรชัยสมบัติเจริญนะครับฝนตกที่หน้าต่างนะครับพี่เสกโลโซเนาะแล้วก็ฝนตกในทะเลนะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับตอนนี้ครับขอบคุณด้วยนะครับอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนดานะครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding นะครับผมผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์นะครับมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมผ้านวมทูโทนนะครับผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวัน2สไตล์ในเซตเดียวนะครับจะมี2สไตล์เนาะมีลาย Midnight Forest นะครับลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะครับแล้วก็ลายที่2นะครับมีลาย Sweet Carnation นะครับลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและก็ผ่อนคลายนะครับโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะครับ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทนะครับเท่านั้นสนใจโทรเลยนะครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมอ่ะทักทายทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่อารมณ์ครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่วันวิสานะครับพี่สุฮอกเกนบูมพี่สุดารัตพี่โชติกาพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงแรกสวัสดีครับผมพี่จารันพี่คมคายพี่ขนมทั้งแตกพี่กฎชมนนะฮะทักทายครับผมพี่บุญกรองพี่รามิดานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่เนาะตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อนะครับบทเพลงนี้เลยนะฮะจากพี่เสือธนพลนะครับรักคงยังไม่พอครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S มีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ก ลับมานะฮะในชั่วโมงที่สองนะครับอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทาย

ครับพี่น้องชาว Facebook Live LTM FM 95นะครับช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่ละอายครับพี่สมโชคบอกว่าถามนิดเดียวนะครับใครเป็นคนอนุมัติให้พระอาทิตย์ลากิจแล้วให้พระพิรุณรักษาการแทนนะครับนั่นสิใครให้พระพิรุณรักษาแทนนะครับรักษาการแทนอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับถ้าใครที่รู้คำตอบยังไงก็ตอบทาง Facebook ด้วยนะครับ LTM FM 95นะฮะพี่ละอายครับพี่ปิญโยสวัสดีครับผมพี่จุ๊บแจงพี่อารมณ์นะฮะทักทายครับพี่ดาวประสุขครับพี่คณิษฐานะครับพี่สุฮอเกนบูมพี่สุดารัตนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับพี่สำรวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะทักทายครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีอ้าวสายหลุดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าก็เข้าใจนะก็เข้าใจบางท่านโทรศัพท์เข้ามาเมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วนะครับแล้วก็ณตอนนี้ก็อาจจะเผลอหลับไปหรือว่าเข้าห้องน้ำหรือจะอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจไม่เป็นไรครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้นะฮะจากคุณโอเลี้ยงโอเลี้ยงสุขุมวิทนะครับขอเพลงนี้หน่อยนะฮะเธอเป็นแฟนฉันแล้วจากวงกลานั่นเองนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเพลงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับแป๊บหนึ่งนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่าจัดไปครับในช่วงของพาเลทครับ4เพลงผมขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับเอาเราไปฟังเพลงแรกกันก่อนฮะบทเพลงนี้ครับปากร้ายใจรักจากพี่ชโยธนวัฒน์นะครับ

0: ิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: ก ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับบทเพลงนี้ครับไม่ว่าจะเป็น4เพลงจัดไปให้นะฮะมีปากร้ายใจรักครับจากพี่ชโยธน

0: วัดนะครับแล้วก็กลาเธอเป็นแฟนฉันแล้วนิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูพสิทธิ์แล้วก็เกินคำว่ารักนะครับบทเพลงจากวง Clash นั่นเองนะครับ4เพลงจบไปนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาพี่ดาวพระสุขครับพี่อนุภาพนะครับผมพี่เอกสินพี่แมวภูปการพี่มงคลนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณผมชื่อโอเว่นนะครับสวัสดีครับพี่สุมิตราพี่สุวรรณีพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่อานงพี่อิลิสาพี่สำรวยช่างแจ็คเทวาพี่ละอายครับพี่สมโชคนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ครับพี่หนูวันด้วยนะฮะทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจ่อชีวิตกันต่อเลยไหนดูซิเพลงอะไรวันนี้วันนี้วันพุธเข้าวันพฤหัสใช่ไหมครับวันนี้เพลงที่5นะฮะอกหักทรงทางครับนุชวิลาวันน้องนุชน้องนุชอีลานุชนะฮะนุชวิลาวันสังกัดภูไทยเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะครับอกหักทรงทางนุชวิลาวันจัดไป
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะจบไปทั้ง2เพลงครับไม่ว่าจะเป็นสุรศรีจากปราสาททรายนะครับเป็นเพลงนี้เนาะแล้วก็ไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวงนูโวนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับสวัสดีครับไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่ทิตินาถนะครับสวัสดีครับพี่ณัฐวุฒิครับพี่ณโมนะฮะสวัสดีครับพี่สำรวยพี่ธารัตแตงโมพี่ประจบนะครับพี่สาวขามพี่ขาวดอนพี่อารมณ์พี่นฤดีนะครับพี่พรบวรนะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับอายกว้างโยโกฮาม่ามาทักทายกันนะครับอายมิดชัยนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All Hit History เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับมานะฮะในชั่วโมงที่3ครับฟังเพลงกันยาวๆเพลินๆไปเลยทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงยาใจคนจนนะครับจากพี่ไมค์พิรมพรเชือกวิเศษจากวงลามานุ่นนะครับแล้วก็พี่เห็นผีจากวงแอลกอฮอล์แล้วก็อมพระมาพูดจากพี่เสกโลโซนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับทั้ง4เพลงจัดให้นะฮะทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่สันทัศน์พี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะฮะพี่บันเทาพี่สุภัตราหนูสวยนะฮะยายออส3ย่านนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอฮาโยกะไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับนะแล้วก็สวัสดีไปถึงอะไรนะฮะบอกว่าที่ดวงใจพี่ดวงใจบอกว่าตอนนี้ฝนก็ตกอยู่เห็นบอกว่าตอนเที่ยงจะมีพระอาทิตย์ออกจ้าอยากเห็นจังเลยต้องอบผ้าทุกวันเปลืองไฟมากทุกอย่างที่ญี่ปุ่นแพงหมดนะครับอันนี้เรื่องจริงขณะที่จอดรถอะไรก็แพงไปหมด คือที่ดินเขาแพงเนาะเพราะว่าเกาะญี่ปุ่นเป็นเกาะเล็กๆนะครับพื้นที่แบบคับแคบเนาะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะฮะอ่ะสู้ๆนะครับพี่ดวงใจนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่รัตติยานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณยายออส3ย่านพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สุภัตราพี่บอลเทาไอ้กว้างนะครับไอ้มิชัยนะฮะทักทายครับผมตอนนี้ครับปะฟังเพลงกันต่อดีกว่าวันนี้ผมก็มีเพลงสบายๆมาฝากกันนะครับฟังแล้วรับรองว่าอุ้ยเคลิ้มหลับสบายแน่นอนจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ4เพลง5จัดให้ครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาBKED นะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามิน B รวมBKED นะครับจำเอาไว้เลยนะครับผมสวัสดีครับไปถึงคุณลุงต๋อยแก่แล้วนะฮะพี่สุวรรณีครับพี่สวรักพี่พินโยพี่ปราโมทน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะสวัสดีฮะจึ๊กรึมาแล้วมาแล้วแล้วก็ทักทายครับไอ้มิตรชัยครับพี่ชิชนุพงศ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณน้องออนนิชานะครับทักทายครับพี่ประโมทครับพี่บันเทาพี่ไกรวุฒิครับพี่อาทิตย์ครับพี่สุภัตราพี่หนูสวยพี่ดวงใจนากาชิมานะครับพี่สาวขามพี่สันทัศน์พี่รัตติยาครับทักทายทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาลุงต่อยนะครับพี่สามารถพี่สุวรรณีครับทักทายครับผมตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างผึกกันต่อนะครับ
5: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะกับผมเป็นพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์นะครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้ยวันนี้มาเร็วเนาะ5:10 นเช้าวันใหม่เดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้1 ตุลาคม 2569นะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนที่10แล้วเป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณใหม่นะคะวันนี้ปีงบประมาณ2570แล้วนะสำหรับในส่วนของงบประมาณแผ่นดินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงบประมาณ ส่วนตัวก็ยังคงของปีนี้อยู่นะคะงบประมาณส่วนตัววันนี้ต้องลงทะเบียนใช่ไหมยังไงกันเนี่ยมัวแต่ติดตามข่าวน้ำท่วมข่าวเอเชียนเกมนะคะลืมไปเลยวันนี้ เป็นวันที่เราต้องได้เงินอีก 1,000 บาทแล้วก็ใช้ไปเลยยาปูนไปเลยนะคะ60วันใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะเดี๋ยวรอ6 นาฬิกานะคะจะชี้แจงรายละเอียดเรื่องของการยืนยันตัวตนใหม่ไหมหรือยังไงหรือว่าวันนี้ก็เติมเงินไปสแกนจ่ายไทยช่วยไทยพัสได้เลยใช่หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวทำไมคนไม่ตื่นเต้นกันเลยล่ะไม่เอาเลยหรอหรือยังไงลืมไปเลยเหมือนกันนะคะเอานะยังไงก็ต้อง ถ้าเขาให้ก็ต้องเอาเข้าไปยืนยันตัวตนนะคะอย่างน้อยก็เพื่อประทังนะชีวิตในยามยากแบบนี้หลายคนบอกว่ามันยากจริงๆนะคะณเวลานี้นะโดยเฉพาะหลายครอบครัวตอนนี้ยังคงอยู่เรียกว่าจมอยู่นะคะบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้จมแต่รถยังจมอยู่นะคะเมื่อสักครู่เป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทเลยนะคะอยู่ที่เคหะร่มเกล้าก็รถจมน้ำอยู่ก็เห็นใจมากนะคะกี่วันแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้น้ำลดเป็นประมาณ5 เซนน้ำลดไปแค่5 เซนเองนะต้องกี่วันแล้วคะก็แค่นั้นเนาะมันไม่ระบายไปไหนเลยหรือยังไงก็น่าเห็นใจค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะก็ต้องติดตามกันต่อนะสำหรับในวันนี้นะสถานการณ์น้ำฝนเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เขาเตือนภาคใต้นะคะที่จะโดนถล่มสำหรับลักษณะอากาศก็ยังมีฝนตกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคประมาณ 30% ของพื้นที่ยกเว้นภาคใต้ทั้ง2ฝั่งวันนี้ก็จะประมาณ 60% และจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะกรุงเทพก็ยังมีอยู่เนาะ 30% เหมือนกันค่ะและปริมณฑลนะคะสถานการณ์วันนี้ที่หนักสุดเลย น่าจะอยู่แถวแม่กองนะคะเมื่อวานโดยอาจารย์ติตางพิไลล่าจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็โพสต์อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกนะคะว่าพยายามจะอัปเดตข้อมูลฝนในน้ำท่วมให้ที่หนักที่สุดเมื่อวานเนี่ยก็คือแม่น้ำแม่กลองไล่ลงมาเลยค่ะตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็พื้นที่บางส่วนของสุพรรณบุรีกับนครปฐมด้วยที่รับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนะคะจนเมื่อวานเนี่ยน้ำระบายอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจารย์สีตางบอกว่าสถานการณ์เนี่ยหนักพอๆกับปี2125นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเลือกจัดการตัวเองได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะคือยกย้ายและอพยพเท่านั้น3ตัวเลือกนี้นะคะเลือกเอายกขึ้นสูงอีกหน่อยนึง

อนที่สูงแล้วใช่ไหมยังไม่พอยกอีกแล้วก็อันไหนที่ดูแล้วรู้สึกมันยังไม่ปลอดภัยก็ย้ายหลังจากนั้นก็อพยพตัวเองหมายถึงคนสัตว์เลี้ยงนะคะคำว่าย้ายก็คืออาจจะหมายถึงต่อการเริ่มย้ายผู้ป่วยกันแล้วนะคะโรงพยาบาลค่ะส่วนเขื่อนตอนนี้เต็มร้อยนะคะเฉียดเต็มหลายเขื่อนเขื่อนป่าสักเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนขุนด่านเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนกันเพราะว่ามันเต็มร้อยพื้นที่ริมน้ำนะคะแพท่องเที่ยวเอาตัวเองออกจากพื้นที่ไปก่อนนะคะยกของขึ้นที่สูงที่ไหนเคยท่วมรอบนี้ก็ท่วมส่วนเพชรบุรีน้ำล้นอาคารระบายน้ำล้นแล้วแต่ยังไม่เข้าถึงตัวเมืองนะพื้นที่ริมน้ำพิจารณาจากนี่แหละเหมือนจังหวัดอื่นๆก็คือต้องยกและย้ายส่วนเขื่อนเจ้าพยาตัวเลขนั้น 2,500 ลูกบาทเมตรจะได้เห็นแน่ๆแล้วอาจจะไปถึงนู่นเลยค่ะ 2,800-3,000 นะคะโดยเฉพาะที่เดิมนะคะบางบานบางใจย้ายได้ย้ายค่ะอาจารย์ก็โพสต์เข้าใจง่ายแบบนี้นะคะสำหรับในส่วนของสถานการณ์โอ้โห4-5 วันแล้วนะคะบางจุดนั้นน้ำลดแค่นิดเดียวอย่างที่บอกนะคะร่มเก้าเนี่ยมันแปลกมากเลยทำไมมันลดแค่5 เซนเนาะเคหะร่มเก้าจากรอยู่ที่นั่นเป็นแสนๆนะคะโอ้เป็นพันเป็นหมื่นครัวเรือนตอนนี้บ้านยังจมอยู่รถยังจมและที่สำคัญคือน้ำเริ่มจะเน่าค่ะน้ำเริ่มจะเน่าเห็นสีเปลี่ยนแล้วค่ะเมื่อวานนี้โอ้รถจมน้ำอยู่น้ำเน่าคิดสภาพนะคะก็คงจะต้องยังไงต่อทำใจเหรอต้องทำใจใช่ไหมไม่รู้เรื่องทำยังไงเหมือนกันเนาะณขณะนี้นะคะเนี่ยแล้วก็เดือนนี้นะคะเริ่มเข้าสู่เดือนใหม่ตุลาคม เห็นทางกรมอุตุก็แจ้งเตือนว่าเตรียมรับมืออีกรอบนึงที่จะหนักเลยก็คือวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงแรกเนี่ยจะเริ่มที่ภาคอีสานกับภาคเหนือก่อนจากนั้นภาคอีสานจะมีอากาศเย็นลงนะคะแล้วสภาพอากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวเขาจะมีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะให้นะคะแต่ว่าช่วง7 วันนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้วันที่4ที่5นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่จะเริ่มจากภาคเหนืออีสานหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยคือภาคเหนือกับอีสานตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลทั้ง อันดามันและก็อ่าวไทยนะคะคือภาคใต้รวมทั้งหมดเลยเพราะนั้นข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่4วันที่5เนี่ยขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงนะคะชาวเรือนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วนะคะนี่คือคาดการปริมาณฝนสะสมที่จะให้ทุกท่านเตรียมรับมือตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปนะคะ96ชั่วโมงประมาณ4วันเนี่ยหนักนะคะหนักมากต้องบอกว่าอย่างนั้นหนักมากก็กรุงเทพนี่แบบกลางๆนะคะกรุงเทพส้มๆเหลืองๆแต่ถ้าหนักมากเนี่ยเน้นทางภาคใต้ค่ะภาคใต้กาญจนบุรีประมาณนี้ค่ะปริมาณฝนก็ยังคงหนักอยู่เหมือนเดิมเนาะโอ้ตุลาคมก็ต้องรับมือกันตุลาพฤศจิกายนนะนี่กันยายนที่ผ่านไปเนี่ยยังไม่หนักอีกใช่ไหมมันต้องหนักกว่านี้อีกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะปลอบใจกันยังไงแล้วเนาะในแต่ละวันนะคะเราก็ปลอบใจกันมาเรื่อยๆทุกวันณขณะนี้เนี่ยในส่วนของความเดือดร้อนที่ว่านี้นะคะจำเป็นต้องช่วยเหลือเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องของน้ำกับอาหารการกิน

0: นะคะน้ำและอาหารค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหมู่บ้านไหนยังไงนะคะแจ้งมาที่เพจของเราก็ได้นะคะเผื่อว่าจะได้ช่วยกันประสานหรือช่วยอะไรแบบไหนได้ก็ช่วยกันนะคะสำหรับคนที่กำลังจะได้ความเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ตอนนี้นะคะมีหนึ่งสายรออยู่มาแล้วนะคะไปรับกันก่อนเลย
1: บอกข่าวเล่าความ
0: กรุงเทพเลยนะคะอูนี่คือเมืองมากเลยนะคะสีลมเหรอคะคุณก้องสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเสียและน้องด้งยังไม่มานะคะวันนี
0: ้ยังค่ะเดี๋ยวรอสักครู่คุณก้องทำอะไรอยู่แถวสีลม
2: ผมประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่นะครับ
0: อ๋อขับแท็กซี่นะคะก็ต้องไปทั่วนะตอนนี้อยู่สีลมแล้ว
2: ครับตอนนี้จะกลับบ้านนะครับบ้านอยู่ลำลูกกาครับผม
0: โอ้ก็คือขับกะกลางคืนใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะเจออะไรบ้างคะในแต่ละวันค่ะพี
2: ่ตอนนี้รู้สึกว่าคนแถวลำลูกกาลำบากมากนะครับต้องจอดรถไว้ยังดีนะครับบัสสายไหมยังให้จอดฟรีนะครับยังจอดเข้าจอดได้แต่
0: ที่ไหนนะคะ
2: เดินวัดสายไหมครับผม
0: วัดสายไหมไม่ท่วมเนอะให้จอดฟรีอ๋อ
2: ครับแล้วก็ต้องเดินลุยน้ำเข้าในหมู่บ้านนะครับ
0: ค่ะพอจอดรถเสร็จก็เดินออกมาจากวัดแล้วก็ลุยน้ำเข้าบ้านทุกวันเป็นมาแบบนี้กี่วันแล้วพี
2: ่ตั้งแต่วันที่25 26นำรถกลับบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำท่วมแต่ตอนนี้นำรถไปจอด
0: แล้ว
2: อะไรนะครับ
0: วันนี้ที่หนึ่งก็คือจะครบสัปดาห์แล้วเนาะจะครบอาทิตย์นะ6วันแล้วเนาะ
2: ครับผมแล้วก็น้ำเริ่มเน่าแล้วนะครับ
0: น้ำเริ่มเน่าเป็นร่มเก้านี่แหละน่าจะพอๆกับที่ร่มเก้าเลยนะคะน้ำเริ่มเน่าแล้ว
2: ใช่แต่ว่าที่แย่กว่านั้นนะครับปี54น้ำท่วมสูงก็จริงมีหน่วยงานมีทหารเข้าไปช่วยยกของช่วยดูแลประชาชนแต่รู้สึกว่าน้ำท่วมคราวนี้ไม่มีหน่วยงานราชการไหนเข้าไปดูเลยนะครับ
0: ค่ะที่บ้านหมู่บ้านของพี่ก้องเนี่ยนะ พี่ก้อง
2: เป็นทุกหมู่บ้านนะครับไม่ใช่แต่หมู่บ้านผมหรอกครับมันเป็นทุกหมู่บ้านเลย
0: ทุกหมู่บ้านยังไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือ
2: ครับผมมีไปเก็บข้าวเฉยๆนะครับมีหน่วยงานราชการยังไม่มีเลยนะครับไม่มีหน่วยงานทหารไม่มีหน่วยงานตำรวจไม่มีหน่วยงานอะไรไปบริการประชาชนเลยครับผมมายังพอเดินได้นะครับคนแก่บางคนนะครับเดินมาลุยน้ำด้วยลากกระมังตามด้วยเหนื่อยก็ล้มลงก็มีเห็นแล้วมันเหมือนว่าม
0: ัน
2: แย่นะคือว่าเขาคงไม่มีทางเลือกแล้ว
0: ไม่มีคือในหมู่บ้านเนี่ยน้ำยังสามารถที่จะเดินเข้าได้ใช่ไหมน้ำท่วมแต่ว่าต้องลุยออกมา
2: ต้องลุยออกมาครับในบ้านก็ท่วมแล้วครับในบ้านท่วมครึ่งขาครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก็ในบ้านท่วมครึ่งขาถนนก็เลยหัวเข่าขึ้นมาอีกประมาณ40เซนนะครับต้องเดินลุยออกมาประมาณจากถนนก็ประมาณเกือบกิโลนะครับเดินลุยออกมาแล้วก็กิโลนึงแล้วก็ต้องเดินออกมาถึงถนนใหญ่อีกประมาณ800เมตรนะครับเดินทุกวัน
0: เพื่อมาซื้อข้าวของเครื่องใช
2: ้ได้ครับบางคนคนแก่นะครับต้องเอาเงินที่สแกนมาสแกนข้าวแต่ละวันนะครับผมสงสารแล้วก็เห็นแล้วบางคน70กว่าก็ยังมีอยู่เลย
0: ค่ะกองเข้าใจทุกที่เลยนะคะพี่ก้องจะพูดอะไรเป็นตัวแทนของชาวปทุมธานีสักหน่อยก็ได้ค่ะเชิญค่ะอยากจะให้ตอนนี้อยากจะให้หน่วยงานไหนใครเข้าไปช่วยเหลือมากที่สุด
2: อยากให้หน่วยงานไหนก็ได้นะครับไปดูแลบ้างหรือว่าตัวผมไม่เป็นไรครับผมเอาตัวรอดได้ผมยังทำงานได้แต่คนแก่ในหมู่บ้านมีเยอะเพราะว่ามันเป็นคนพื้นที่แล้วลูกหลานเขาก็บางคนไม่มีลูกไม่มีหลานนะครับอยู่กันแต่ยายคนเดียวหรือตากับยายอย่างเงี้ยออกมาไม่ได
0: ้น่าสงสารมากเลยนะคะถ้าเผื่อว่าใครที่เห็นบ้านไหนที่มีแบบผู้ป่วยคนแก่อยู่ลำพัง

0: ช่วยกันแจ้งหน่อยนะคะให้เจ้าหน้าที่ผู้นำหมู่บ้านประธานอะไรอย่างนี้เข้าถึงไหมคะ
1: ก็ประธานหมู่บ้านเขาก็ไม่มีเงินเดือนนะครับเขาก็แค่ประกาศ
0: ยกของใช่อย่างนั้นก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับลูกบ้านได้
1: ประธานหมู่บ้านก็แก่อีกนะครับไม่รู้ว่าเขาประสานอะไรป่านนี้ก็ยังไม่มีแต่ตอนปี50ทัดท่วมปุ๊บทหารเข้าไปเต็มเลยนะครับ
0: แต่ปีนี้ยังไม่ม
1: ีรถทหาร
0: ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะขอพิกัดทีหนึ่งของพี่ก้องเนี่ยพี่ก้องอยู่ตรงไหนคะของลำลูกกาคลองอะไร
1: ลำลูกกาคลอง3ครับผมซอยปียนนท
0: ์คลอง3ยังไม่มีใครเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านเลย
1: ผมค่ะมีรถของท่านสจนะครับสจแผนสจแผนก็จะมีรถ2แถวไม่กี่คันก็บริการจนถึงท้ายคลองแล้วก็กลับมาท่านก็ผมเห็นมีหน่วยงานเดียวนี่แหละท่านสจเดียว
0: ค่ะ
1: เพราะว่า
0: คนให้บริการอยู
1: ่ครับผม
0: ท่
1: านเป็นคนที่ท่าน
0: ข
1: ับรถท่านก็เอารถกระบะบ้างรับคนจากถนนลำลูกกาไปจนถึงท้ายซอยตรงฝั่งธัญญะนะครับแล้วก็กลับเพราะว่าน้ำมันก็เลยหัวเข่าขึ้นมาเดินก็เดินลุยน้ำมันเหนื่อยนะครับมันไม่เหมือนกับเดินปกติ
0: ใช่ค่ะใช่ถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้ายังแข็งแรงอยู่ก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าคนแก่ที่รับรองเลยยากลำบากหน้าเนาะในการที่จะเดินออกมาน
1: ะครับผมเดินมา5วันแล้ว
0: ล้าง
1: ขาใส่แล้วต้องซื้อยาแอลกอฮอล์ล้างแล้วก็ทำอย่างอื่นแล้วครับแต่ก็ต้องเข้ามา
0: คุณแม
1: ่ทุกวัน
0: ค่ะได้แล้วเดี๋ยวนี่คือรถยังไปจอดที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมหรือว่ารถเข้าบ้านได้แล้ว
1: ยังไม่ได้ครับในบ้าน
0: ไม่ได้ต้องไปจอดไว้ที่วัดเหมือนเดิมแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่แจ้งที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวคลอง3
1: ใช่คลองตั้งแต่คลอง1เลยครับไม่ใช่คลอง3หรอกครับคลอง1ถึงคลอง5เลยครับ
0: ทุกคลองเลยลำลูกกาทุกคลองเลยตอนนี้เดือดร้อนหมด
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้ทูปฏิมียังผ่านไม่ได้นะครับผมกับบ้านผมต้องตีรถออกมอเตอร์เวย์นะครับ
0: ไอ้โอ้ถนนตรงนั้นยังผ่านรถผ่านไม่ได้เหรอคะถนนที่ข้างสนาม
1: ยังผ่านไม่ได้ครับน้ำลึกเกือบ
0: ผ่านไม่ได้เนาะที่จะทะลุออกมารถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่นเหรอคะพี่
1: ใช่ๆครับถ้านั่งรถไฟฟ้าย
0: ังไปได้ครับโอ้ค่ะค่ะอ้าว
1: ตรงสนามทุกประเทศรถจะผ่านไม่ได้ครับรถเล็กมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้เลยแล้วก็ถนน
0: ป้ายเตือนไว้ใช่ไหม
1: ครับผมแจ้งเตือนไว้เลยแล้วก็
0: แจ้งเตือน
1: มีบาริเออร์กั้นไว้แล้วน้ำสูงผ่านไม่ได
0: ้
1: ผมต้องตีออกมอเตอร์เวย์นะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องตีออกมาเวแล้วก็วนลงเสียค่าทางด่วนแล้วครับเมื่อวานนี
0: ้
1: วันนี้กำลังกลับบ้านก็เสียอีกครับ
0: รับทราบค่ะพี
1: ่นะ
0: ก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวลำลูกกาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณก้องเดินทางปลอดภัยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณครับพี่สี
0: สวัสดีค่ะ

็สถานการณ์แบบนี้ก็เข้าใจเนาะเข้าใจจริงๆนะคะพี่ก้องก็เป็นตัวแทนของผู้ประสบภัยตอนนี้นะคะในหลายพื้นที่เพราะว่าระดับน้ำยังทรงตัวแล้วก็เริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงนะคะมีขยะติดกบเรียกว่ารอยเกลื่อนนะคะขวางทางระบายน้ำด้วยนะยกตัวอย่างก็คือที่เขตร่มเกล้าตอนนี้นะขยะสิ่งปฏิกูลนะลอยสะสมเป็นจำนวนมากนะคะทำให้มันไปอุดทางระบายน้ำอะค่ะแล้วก็มันจะยากต่อการจัดการหลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นณขณะนี้นะคะทุกๆคนก็คงจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะคือเรารอไม่ได้แล้วค่ะคนที่อยู่ในชุมชนนะคะมาร่วมแรงร่วมใจกันรอไม่ได้นะรอแบบว่าเอาแล้วเมื่อไหร่จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือคงไม่ได้แล้วนะขณะนี้นะเรื่องของเกี่ยวกับสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะการอพยพก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะบางส่วนอย่างที่บอกก็คือผู้สูงอายุหลายท่านนะคะบางท่านก็ไม่อยากออกจากบ้านแต่ว่าคราวนี้จำใจต้องยอมแล้วนะคะออกจากพื้นที่ก่อนนะบางคนบอกว่าไม่ออกไม่ได้แล้วตอนนี้มันทนสภาพกลิ่นเน่าเหม็นไม่ไหวนะนี่คือเข้าสู่วันที่เท่าไหร่วันที่7แล้วนะคะวันนี้อาจจะเพราะที่ร่มเกล้าเนี่ย7วันแล้วเพราะฉะนั้นณขณะนี้

ำเป็นต้องมีแนวทางในการป้องกันโรคจากน้ำท่วมขังแล้วนะคะน่าเห็นใจมากๆนะสำหรับทุกที่เลยนะคะตอนนี้ทั้งขยะทั้งอะไรก็ไม่มีน้ำประปาใช้ด้วยใช่ไหมมีแจ้งมานะคะน้ำก็ไม่มีใช้นี่ค่ะประมวลเหตุการณ์ 5-6-7 วันทั้งวันนี้แล้วนะคะ6วันเต็มแล้วค่ะที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็สะท้อนปัญหานะคะมาว่าน้ำไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยลดไป5เซนเท่านั้นเองมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใจมากเหมือนกันว่าเพราะอะไรเนาะสำหรับตอนนี้นะคะคือถ้าดูตอนนี้เนี่ยหลายจุดเลยโดยเฉพาะอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือที่อยุธยาหลังจากกรมชลประทานประกาศเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่อยุธยานั้นเพิ่มสูงขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็เมื่อช่วงเย็นเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มนะคะนอกคันกั้นน้ำบ้านเรือนประชาชนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะท่วมตลอดบางบ้านนี่คือชาวบ้านยืนก็โผล่แต่คอเลยนะนี่คือยืนอยู่หน้าบ้านนะตอนนี้พื้นที่ได้รับผลกระทบที่อยุธยามี3อำเภอเป็นพันหมู่บ้านนะคะ 40,000 กว่าครัวเรือนค่ะแล้วก็เฉพาะในอำเภอเสนาเนี่ยน่าจะหนักที่สุดเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำนะคะนั่นคือแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยก็ได้รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทีนึงรวมถึงแม่น้ำสาขาล้นมาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแบบเร็วมากนะคะเนี่ยสูงเกือบ2เมตรนะคะเนี่ยคือพื้นใต้ถุนน่ะอยู่ไม่ได้นะบางหลังก็ยกพื้นสูงนะคะแต่ว่าพื้นที่ใต้ถุนซึ่ง อาจจะเป็นห้องครัวห้องพักอะไรอย่างนี้นะถูกน้ำท่วมทั้งหมดค่ะส่วนใหญ่พื้นที่ภาคกลางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะชาวบ้านก็บอกว่าไม่สามารถเดินเข้าออกบ้านได้ตามปกติแล้วบางจุดก็ยังดีที่ยังลุยน้ำได้แล้วก็ใช้เรือได้เนี่ยค่ะก็เขาบอกว่าแปลกเนาะแทบไม่มีปีไหนเลยอ่ะที่เนี่ยที่น้ำไม่ท่วมไม่ใช่แปลกนะมันไม่แปลกใช่ไหมชาวบ้านเขาก็ตอนนี้นะต้องไปคือหยุดงานก่อนนะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านะคะคนที่รับจ้างรายวันน่ะหยุดงานก่อนช่วงน้ำท่วมเนี่ยขาดรายได้ไปเลยนะคะก็เหมือนเขาเข้าใจสถานการณ์น่ะชาวบ้านเนาะเวลาผู้สื่อข่าวไปถามนะทุกคนก็ดูแบบเข้าใจว่ามันมาอย่างเงี้ยทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยมันเร็วค่ะมาเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการแจ้งเตือนภัย ชาวบ้านบอกว่าก็ต้องแจ้งเตือนให้เร็วกว่านี้หน่อยเพื่อที่ให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยได้มีเวลาเตรียมตัวขนย้ายของแล้วก็รับมือกับน้ำได้ทันคือถ้ามีการแจ้งเตือนเร็วทันสถานการณ์ก็น่าจะช่วยลดความเสียหายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนได้มากกว่าตอนนี้นะคะก็เอาเป็นว่าต้องให้กำลังใจกันโอ้โหทุกนาทีเลยนะคะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพอเข้าสู่ช่วงน้ำหลากก็จะถูกน้ำท่วมก่อนพื้นที่อื่นๆบริเวณนี้แถวอยุธยาเสนาบางบานบางไทรเนี่ยค่ะนะคือบางบ้านเขาบอกว่าปกติใต้ถุนบ้านนะน้ำก็จะท่วมจิ๊บๆนะคะ1เดือนทุกปีใต้ถุนเนี่ยอย่างน้อย1เดือนค่ะก็ต้องใช้เรือกันชาวบ้านก็ใช้เรือกันเก่งเลยนะคะแต่ว่าพอเกิดน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยการช่วยเหลือสิ่งของต่างๆจากหน่วยงานบางครั้งก็เข้ามาไม่ถึงพื้นที่ซอยลึกๆนะชาวบ้านก็ต้องพบกับความยากลำบากทั้งการเดินทางทั้งการใช้ชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพอย่างที่บอกนะคะต้องหยุดขายของขาดรายได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่สามารถเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าได้นะร้านที่อยู่ในซอยในชุมชนเข้าไปอย่างนี้ค่ะก็ชาวบ้านก็บอกว่าก็เข้าใจว่าอยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำทุกปีแล้วก็พอปีไหนฝนหนักนะก็

ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะให้มีการวางแผนบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำให้ดีขึ้นเพราะว่าชาวบ้านเจออย่างนี้ทุกปีก็ไม่ไหวนะพอน้ำท่วมทีนึงก็เนี่ยขาดรายได้ทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยบอกว่าใครก็ตามที่มีหน้าที่วางแผนรับมือให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมนี่คือเขาไม่ได้ว่าใครนะเขาก็ไม่โทษใครเลยแต่เขาบอกว่าวางแผนหน่อยว่าจะให้ชาวบ้านทำยังไงนะคะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะระบบการแจ้งเตือนภัยขอให้แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็ให้เร็วกว่านี้สักนิดนึงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำมีเวลาเตรียมขนของย้ายของแล้วก็วางแผนรับมือกับน้ำที่มันมาแบบมหาศาลอ่ะอย่างนี้จะแล้วกันนะคะเพื่อที่จะลดความเสียหายความเดือดร้อนในพื้นที่ได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าโวยเล็กๆนะไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะชาวอยุธยานะคะส่วนชาวมุสลิมอ้าวอันนี้ก็เมื่อวานนี้ที่คลองหลวงแพ่งฉะเชิงเทรานะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ประมาณ 2,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็มีชุมชนมุสลิมประมาณ300ครัวเรือนอยู่ใกล้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจว่าตลอด5วันที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยงานต่างๆนำอาหารน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายแล้วก็มีโรงครัวพระราชทานแต่ว่าชาวมุสลิมที่เขาเคร่งครัดในหลักศาสนาเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนมาตอบปัญหาตอนนี้คือว่ากินอาหารไม่มีความสุขอ่ะคือเขาก็บอกว่าต้องเป็นไปหลักตามหลักฮาลาลใช่ไหมบางครอบครัวไม่สามารถกินอาหารที่ไม่ทราบแหล่งที่มาได้คือไม่มั่นใจทั้งเรื่องภาชนะเรื่องน้ำมันที่ใช้ปรุงว่าผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาหรือไม่บางครอบครัวจึงเลือกที่จะไม่กินนะที่เวลาหน่วยงานต่างๆเข้าไปแจกจ่ายนะคะบางรายถึงขั้นบอกว่าถ้าอย่างนั้นได้ไหมคือขอไข่เอาไข่ดิบอ่ะไม่ต้องทอดไม่ต้องเจียวไม่ต้องอะไรมาทั้งสิ้นขอไข่เป็นฟองๆเลยเพื่อเอาไปปรุงกินเองได้ไหมแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมและขาดแคลนขอเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าเอออันนี้ก็ดราม่าอยู่ในโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ก็พยายามประสานเอาอาหารที่ปรุงสุกแบบมีสติ๊กเกอร์ว่าเป็นฮาลาลแล้ว300กล่องพร้อมน้ำดื่ม200ชุดจากครัวฮาลาลในพื้นที่คลอง18ที่บางน้ำเปรี้ยวนะคะเดินทางไปมอบให้กับพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ในชุมชนนั้นนะที่ประสบภัยอยู่ชาวบ้านก็บอกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีสติ๊กเกอร์นะเป็นอาหารฮาลาลที่เข้ามาร่วมแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยก็จะช่วยให้ชาวมุสลิมได้ทานอาหารอย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงตามหลักศาสนานะคะก็มี3มื้อเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นก็จริงๆถ้ามีการตั้งโรงครัวนะก็ผู้ปรุงก็น่าจะเป็นคนมุสลิมด้วยก็น่าจะดีอันนี้เองถ้าเป็นแบบนี้นะคะวันนั้นเนี่ยเวลาเอาเข้าไปแจกจ่ายเนี่ยบางทีชาวบ้านเขาไม่มั่นใจเนี่ยเขาไม่กินก็เสียดายเนาะโอ้ทีนึงตั้ง200 300กล่องอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นก็ต้องเช็คกันหน่อยเพราะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยมันมีน้ำท่วมสูงนะเมตรกว่าน่ะรถเล็กไม่สามารถเข้าไปได้นะคะต้องใช้เรือต้องอะไรเงี้ยขนเข้าไปเอ้าพอไปแจกก็ไม่ทานไม่กินอะไรเงี้ยก็เลยก็น่าเสียดายเนี่ยเมื่อวานนี้ที่บางจุดก็มีสติ๊กเกอร์สีเขียวเครื่องหมายฮาลาลเข้าไปด้วยอันนี้ชาวบ้านก็มั่นใจหน่อยแต่ว่าถ้าพอไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่อะไรก็ไม่กล้ากินเข้ากล่องที่มาบริจาคก็ไม่มั่นใจว่าถูกหลักฮาลาลหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่มีการพูดคุยกันเนาะในโลกออนไลน์ณขณะนี้ต้องบอกไว้อย่างนั้นนะคะก็ตอนนี้ยังคงวิกฤตหนักอยู่หลายจุดนะคะภาคกลางนี่เกือบทุกจังหวัดค่ะยังหนักอยู่หรือที่ชัยนาทนะคะปราจีนบุรีนอกจากต้องเป็นห่วงเรื่องน้ำ

ท่วมแล้วต้องผวาจระเข้อีกเนาะเมื่อวานนี้ในอำเภอกบินบุรีนะคะยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตน้ำสูงหลายจุดเลยแต่ว่าชาวบ้านแตกตื่นเนี่ยก็คือว่ามีคนเจอจระเข้ความยาวประมาณสัก2เมตรกว่าๆมันลอยคออยู่ริมถนนน่ะถนนสาย33สุวรรณศรสายเก่าเนาะใกล้ๆสี่แยกไฟแดง3ทหารเลยค่ะปรากฏว่าชาวบ้านเอาฉมวกมาแทงจระเข้มันหนีค่ะโอ้ยแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้อ้าวคราวนี้ก็ผวากันสิคะเนี่ยมีอีกคนนึงนะคะโพสต์ภาพและข้อความด้วยความหวาดกลัวว่าเขาเจอจระเข้เหมือนกันตัวนี้สักประมาณเมตรกว่าลอยคออยู่ข้างบ้านเลยตอนเช้าก็ให้เจ้าหน้าที่มาจับคือให้รีบจับไปหน่อยเนื่องจากว่าพอน้ำมันท่วมสูงเนี่ยไม่รู้แล้วหรอกว่าจระเข้มันอยู่ตรงไหนจุดไหนนะคะโอ้เอาไงเมื่อวานนี้ท่านนายอำเภอกบินบุรีบอกว่ารับทราบแล้วเรื่องชาวบ้านเจอจระเข้เบื้องต้นก็จะประสานงานกับสำนักงานประมงพื้นที่ลงตรวจสอบแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนยังไงนะคะมันก็ต้องไปตามน้ำเหรอเนาะสำหรับในส่วนของจระเข้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเนาะสำหรับในส่วนของปราจีนบุรีนะคะไม่ใช่เฉพาะกบินบุรีนะปราจีนบุรีที่หนักอยู่ก็มีอำเภอเมืองอำเภอประจันตคามอำเภอบ้านสร้างนะคะน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในแม่น้ำปราจีนบุรีเมื่อวานนี้ก็ต้องเร่งอพยพประชาชนไปสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีอยู่ประมาณ66แห่งนะคะก็แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่ยังหนักนะคะส่วนนี่เลยน้ำท่วมน้ำท่วมหนักชาวบ้านเดือดร้อนอีกสองคนนี้หาเรื่องตำรวจที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีนะคะไปจับวัยรุ่น2คนสุวรรณชาติอายุ23อมรินทร์อายุ22จับได้พร้อมของกลางเป็นเรือค่ะเรือพายสีส้ม1ลำไม้พายสีส้ม1อันหลังจากที่คุณป้าคนหนึ่งไปแจ้งความว่าเธอเนี่ยเอาเรือมาช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วมเรือลำนี้นะขนกระสอบทรายก็ได้ย้ายของก็ได้ป้าเขาพายเก่งแต่กลางดึกแล้วป้าก็เลยจอดเรือตื่นเช้าขึ้นมาแม่เจ้าเรือหายไปทั้งเรือทั้งไม้พายเลยนะคะกลางดึกอ่ะตำรวจก็เร็วมากเลยนะคะไปจับกุมอีสองคนเนี้ยสุวรรณชาติกับอมรินทร์ได้นะคะสุวรรณชาติก็สารภาพว่าอ๋อมาหาเพื่อนในหมู่บ้านนี้ระหว่างเดินทางกลับบ้านเห็นเรือมันผูกติดอยู่กับเสาไฟก็เลยชวนกันแกะเชือกเอ้ยพายกลับบ้านดีกว่าลุยน้ำฮะเพราะว่าไม่มีรถแล้วช่วงนั้นดูมันไม่ขงไม่ขอเลยด้วยนะแกะเชือกแล้วก็พายเรือกลับบ้านหน้าตาเฉยทีนี้พอเกิดเหตุเห็นเจ้าของเรือเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปเผยแพร่ผ่านเพจข่าวในพื้นที่ก็เลยบอกว่าเนี่ยผมพยายามจะติดต่อเจ้าของเรือแล้วนะเพื่อเอาเรือมาคืนแต่ว่ายังไม่ทันได้เจอเจ้าของเรือไม่เจอป้าเนี่ยมาถูกตำรวจจับซะก่อนโอ้ในภาพนี้คือชัดเจนเลยนะคนพายเรือยังก็มีอาชีพสองคนเนี่ยค่ะเออคุณป้าพอตำรวจจับคนขโมยเรือได้แล้วก็มาดูเรือของกลางก็ยืนยันว่านี่แหละเรือส้มของฉันทั้งเรือทั้งไม้พายเนี่ยฉันใช้สีส้มหมดเลยก็ขอบคุณตำรวจนะคะที่ช่วยเร่งติดตามเอาเรือกลับคืนมาได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะป้าบอกว่าโอ้ยมันจำเป็นมากเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่าเรือที่ชาวบ้านในหมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีหลายครัวเรือนไม่ใช่ป้าใช้คนเดียวในป้าก็ช่วยชาวบ้านนะคะช่วยขนของช่วยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพากันเองอ่ะตอนนี้ในสถานการณ์แบบนี้แล้วบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงนะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะแต่ว่าไอ้สองคนนี้มาขโมยเฉยเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัยนะเบื้องต้นโดนไปเลยค่ะไอ้สองหนุ่มลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและลักทรัพย์ในบริเวณ

ที่มีอุทกภัยนะส่งขังเลยส่วนของกลางเรือก็คืนในวันนั้นเลยนะคะคืนเมื่อวานนี้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องยึดไว้เพราะว่ามีความจำเป็นต้องใช้ตำรวจก็ฝากเตือนนะคะประชาชนแล้วก็คนที่คิดจะก่อเหตุช่วงน้ำท่วมนะคนอื่นก็เดือดร้อนได้รับความเสียหายอยู่แล้วไม่ควรฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยนะตอนนี้ตำรวจก็ต้องทำงานหนักนะคะใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ตำรวจก็ต้องพายเรือเนาะช่วงนี้นะคะกำลังจิตอาสาก็ต้องช่วยกันในการตรวจตราพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนไปพักชั่วคราวนะศูนย์พักพิงต่างๆหรือว่าจุดที่ชาวบ้านเอารถไปจอดไว้ริมทางนะบนสะพานเลยพวกนี้นะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำในช่วงน้ำท่วมค่ะใครที่เอารถไปจอดไว้บนสะพานข้ามแยกต่างๆนะคะก็มันไปตรวจตรารถของตัวเองบ้างก็ดีเห็นเมื่อวานนี้ในไลน์ของกลุ่มหมู่บ้านนะคะที่มีนบุรีค่ะหมู่บ้านดิฉันเองปรากฏว่าทางไลน์เขาบอกว่ามีรถโดนทุบด้วยนะคะสะพานข้ามแยกตรงมีนบุรีอะค่ะที่จะไปร่มเกล้าเนาะใครเอารถไปจอดเอาไว้เนี่ยมันไปดูรถบ้างนะคะหรือว่าตอนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยน้ำไม่ท่วมแล้วน้ำลดแล้วนะคะเอารถกลับมาจอดที่บ้านได้แล้วรถโดนทุบไปหลายคันโจรมันก็ขยันเนาะกลางค่ำกลางคืนนะคะก็ขยันมากๆในการที่จะไปขโมยสินทรัพย์ของคนอื่นนะคะก็คือทุบรถเขาอะเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากล้องวงจรปิดสามารถจับได้หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็มีแต่เรื่องนี้เนาะหลายที่ยังวิกฤตหนักอยู่อย่างที่บอกนะคะตอนนี้เขื่อนโดยเฉพาะป่าสักชลสิทธิ์นะคะเมื่อวานเปิดครบทั้ง7บานนะคะระบายน้ำครบทั้ง7บานในรอบปีเลยค่ะสำหรับเขื่อนป่าสักหลังจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นเกินความจุแล้วนะคะโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาเขื่อนก็เปิดครบ7บานเลยเพื่อเร่งระบายน้ำแบบก็เรียกขั้นบันไดปัจจุบันนี้นะคะเขื่อนป่าสักมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 106.80% ของความจุเกิน 100% ไปแล้วนะคะ 106.80% ของความจุในระดับเก็บกักปกติแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมีปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างกว่า550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะมีปริมาณการระบายเพิ่มจาก115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะจากช่วงเช้านี่นะคะก็จะเป็น145ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเย็นแล้วก็จะระบายเพิ่มทุกวันเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้2ตุลาคมนะคะตามที่กรมอุตุคาดการว่าเดี๋ยวช่วงวันที่3เป็นต้นไปเนี่ยจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะคะทำให้เกิดฝนหนักแล้วก็จะมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมนั่นเองนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำกับปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำซึ่งคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง 1.5 เมตรแล้วก็พื้นที่ที่ต้องระวังเลยนะคะพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6ค่ะโดยเฉพาะบริเวณอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยาค่ะท่านผู้ฟังคะใครที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่เสี่ยงนะขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือกับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะอันนี้ดูแลโดยสำนักงานชลประทานที่10แล้วก็เขื่อนป่าสักนะเขาจะติดตามสถานการณ์ฝนกับน้ำที่ยังไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ได้นะคะเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพดราม่าเนาะเป็นเดี๋ยวนะกำนันเหรอเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้เป็นกำนันหรือเป็นนายกอบต.นายกเดี๋ยวไม่แน่ใจนะเข้าพื้นที่เขื่อนไม่ได้อ่ะแกมก็โวยวายเนาะเข้าคือรปภ.ไม่ให้เข้าอ่ะ

รากฏว่าแกก็โวยวายนะฮะแกบอกว่าโอเคเป็นเจ้าของพื้นที่แกงงอ่ะจะเข้าไปที่เขื่อนขุนด่านอ่ะทำไมรปภ.ไม่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าใครสั่งอะไรอย่างงี้นะโอ้โหแกโวยวายหน้าดูอ๋อท่านกำนันใช่ค่ะชื่อกำนันเป้นะคะต้องการจะเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยกับสถานการณ์น้ำข้างในเขื่อนขุนด่านแต่ถูกเจ้าหน้าที่อันนี้ไม่ใช่เขื่อนปากศักดิ์นะนี่เขื่อนขุนด่านประการชนนะคะถูกเจ้าหน้าที่รปภ.ห้ามไว้ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีคำถามว่าจะเข้าไปทำไมจะเอายังไงนะคะสำหรับกำนันเป้เมื่อวานนี้ท่านเป็นกำนันตำบลหินตั้งนะคะที่ถูกรปภ.ห้ามเข้าข้างในเขื่อนขุนด่านประการชนอันนี้ที่นครนายกนะสำหรับกำนันเป้เมื่อวานนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแกได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ไหมหรือยังไงนะคะที่จะเข้าไปข้างในนั้นสถานการณ์ก็คือว่าเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่เนาะใช่ไหมคะสำหรับกับฉันไปเมื่อวานแกโวยว่าเข้าเขื่อนไม่ได้นะสุดท้ายไม่แน่ใจว่าได้เข้าไปหรือเปล่านะกำนันเต้ชื่อจริงว่านายธรรมรัตน์ตาลิกนะคะนี่ค่ะเดือดเลยโคตรเดือดเลยเมื่อวานนี้โวยแหลกเลยนะคะเอาอะไรอยากจะขอขับรถเข้าไปดูสถานการณ์ไม่ได้เหรออะไรอย่างนี้นะคะนะก็แต่ว่าในคอมเมนต์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะกำนันเต้เนี่ยแปลกๆไหมหรือยังไงก็คนในพื้นที่ก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าเป็นยังไงนะถ้าเผื่อว่ากำนันเข้าไปดูแล้วก็มาฝากเตือนชาวบ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไหนเสร็จทำไมถึงเข้าไม่ได้แปลกมากนะคะนี่คือส่วนของเขื่อนต่างๆนะขนาดนี้นะคะซึ่งกำนันก็บอกว่าเอาระดับกำนันเข้าไม่ได้แล้วใครจะเข้าได้อะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้หลายคนก็เลยงงๆว่าแล้วรปภ.เนี่ยเขาไม่ให้เข้าเพราะอะไรนะประมาณนี้นะคะก็ผ่านไปด้วยดีเรียบร้อยพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะมาอัปเดตในเรื่องของวันนี้ไทยช่วยไทยพลัสด้วยค่ะสักครู่ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวด
10: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
9: แค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อป

0: ฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาโอ้ยทั

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดีค่ะ
11: คุณมีกินหื่นไหม
10: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพย
3: ์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: มาแล้ว6:14 นนะคะเช้าวันนี้พฤหัสบดี1 ตุลาคม 2569ค่ะวันนี้ก็เป็นวันใหม่เดือนที่10แล้วนะคะน้องโด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณลูกฟังครับโอ้ขออนุญาต
0: ไปไหน
1: เดี๋ยวจะต้องไปตะเวนแถวร่มเก้าตอน7 โมงครับพี่ก็เลย
0: ต้องไปแล้วร่มเก้าเนี่ยก็บอกว่าน้ำเริ่มเน่าอ่ะน้องโด้ง
1: ลมกาวเน่าแล้วก็ลาดกระบังโซลาดกระบังเขาบอกหนักหมดเลย
0: เน่า
1: โอ้ก็เดี๋ยวต้อง
0: น้ำเน่าเขาบอกว่าน้ำเริ่มเน่าเริ่มเปลี่ยนสีอ่ะโอ้โห
1: ครับ
0: สงสารชาวบ้านหนึ่งเลยนะคะลมกาว
1: ตรง
0: เคหะลมกาวเลยใช่ไหม
1: ก็จริงๆเขาบอกว่าจุดนั้นเนี่ยความช่วยเหลือไปเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าถ้าจะไปแถวลาดกระบังหรือว่าจะโซนแถวนั้นแต่ก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูด้วยนะครับที่เคหะด้วยครับ

0: ทั้งโซนเลยใช่ไหมคนอยู่เยอะ
1: ผม
0: โอ้เข้าไปเถอะคนอยู่เยอะแต่ว่ารถน่ะจะเข้าไปได้เหรอ
1: นั่นสิก็ต้องนี่ก็บอกให้เข้าทางซอยมิสทีน
0: อ๋อต้องมาเข้ามิสทีน
1: แล้วก็ต้องหาเรือต่อเข้าไป
0: ใช่มิสทีนก็เข้าได้นิดเดียว
1: โอ้
0: เออเข้าได้นิดเดียวเพราะซอยมิสทีนแล้วก็เดี๋ยวพอเลี้ยวซ้ายเข้าตรงโค้งไอ้ที่จะเข้าสู่เกียร์ร่มเก้าอ่ะน่าจะหนักอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะก็ต้องระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หนักเลยที่วันนี้ก็น่าจะ7วันแล้วนะ
1: ใช่ก็วันศุกร์วันศุกร์ที่แล้วเริ่มเนาะ
0: ใช่เริ่มค่ะ
1: ก็จะครบแล้วฮะ
0: 6วันเต็มเนี่ยค่ะ
1: เข้า7แล้วใช่
0: โอ้แล้วน้ำมันเปลี่ยนสีเมื่อวานนี้เห็นชัดเจนเลยเพื่อนถ่ายมาให้ดูรถที่จมอยู่ก็จมอยู่ในน้ำเน่าอ่ะแล้วขยะมันมาจากไหนไม่รู้นะมันเหมือนเป็นแบบที่ที่ไม่มีคนอยู่อ่ะเออมันไม่น่าเชื่อว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นชุมชนที่คนอยู่กันเยอะมากพอน้ำมันนิ่งอ่ะน้ำมันก็เน่าเนาะแล้วก็รถก็จมอยู่ในนั้นโอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าเอามาซ่อมกันยังไงอ่ะ
1: ดูน้ำมันไม่ไหลไปไหนเลยเนาะมันดูภาพแล้วแบบว่า
0: ไม่ไหลก็เนี่ยเพื่อนบอกว่ารถจากวันแรกอ่ะจนถึงเมื่อวานรถไป5เซนเขาวัดทุกวันเลย
1: ตาย
0: 5เซนติเมตรแค่นี้เองรถไปแค่นี
1: ้โอ้ครับ
0: แต่เขาก็ยังอยู่กันได้เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนอยู่ชั้นบนของบ้านไป
1: โอ้เนี่ยผมเห็นไอห้างเลยเนี่ยเอาเลทสยามพรีเมียมเอาเลทเนี่ยนะฮะจู่ๆเขาประกาศส่งไลน์มาว่าประกาศปิดนะครับประกาศปิด2วันเลยนะปิดวันนี้กับพรุ่งนี้ก็แสดงว่าต้องหนักหนาเอาการอยู่นะ
0: หนักเลยประกาศหนัก
1: ห้างเลยเขาอยู่เส้นถนนตรงลาดกระบังนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกไม่กี่วันเตรียมรับมือฝนหนักอีกรอบนึงนะคะคราวนี้เขาบอกว่าจะถล่มหนัก4วัน96ชั่วโมงน้อง
1: โ
0: น้ตแล้วมันยังไงน้ำก็ไม่ระบายไม่ไปไหนเลยสูบออกก็ไม่รู้จะสูบไปไหนหรอ
1: โ
0: น้ก็สู้ๆนะคะสู้ต่อไปแล้ววันนี้เนี่ยหลายคนก็มีความหวังว่าเดี๋ยวจะได้ใช้ไทยช่วยไทยเข้าเพจเข้าแอปขอฟังไม่ได้อ่ะทำไงมันหมุนจิ้วจิ้วอยู่เนี่ย
1: อ๋อแต่ว่าทุกคนเข้าไปยืนยันอยู่ที่ตอนนี
0: ้ใช่มันโล่งเหรอ
1: เดี๋ยวรอสายๆค่อยกดใช่ไหม
0: รอสายๆหน่อยเข้าไม่ได้นะคะมันหมุนติ้วๆเลยค่ะเออไม่ได้เนี่ยคุณครูโอเล่ส่งมาบอกว่าครูโอเล่เข้าได้แล้วแต่เดี๋ยวนะเข้าได้แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเลขบัตรประชาชนนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เอ้าเออมีหลายคนบอกว่าหมุนติ้วๆเหมือนกันอ๋อนึกว่าเป็นเฉพาะของเรานะคะแท็บหมุนติ้วๆนะคะคุณจีรชาติบอกเออนึกว่าหมุนติ้วๆเออทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่คุณชลิตาบอกใช่หมุนติ้วๆค่ะตลกมากค่ะอ๋อแสดงว่าเหมือนกันนะเราให้มันหมุนติ้วๆสักพักนึงก่อนนะนะคะแปลกปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเป๋าตังนะ
1: เออคนแสดงว่าคนเข้าไปยืนยันตัวตนกันเยอะพี
0: ่เอาเหรอฮะอ๋อ
1: รอ
0: จะรอมันก็เยอะนะเมื่อ3เดือน4เดือนที่แล้วอ่ะก็เยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอทำไมมันไม่ติ้วอ่ะมาวันนี้เนี่ยหมุนติ้วๆไปหมดเลยค่ะเออก็คือสรุปแล้วต้องยืนยันตัวตนก่อนถึงจะได้รับเงิน 1,000 บาท2เดือนนี้ใช่มั้ย
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อต้องเข้าไปยืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งนะคะมาลุ้นกันแล้วก็ต้องเป็นห่วงอะไรรู้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอน 5:00 ก็มีคนโทรมาว่าไม่ได้และไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะตอนนี้สถานการณ์มันก็มาลุ้มมาตุ้มเนาะใช่ไหม
1: ครับ
0: เออมาลุ้มมาตุ้มจริงๆทุกคนก็ต้องสู้อะค่ะไม่รู้จะทำไงนะคะต้องสู้
1: ล้างบ้านนี่เหนื่อยนะล้างบ้านนี่เหนื่อยเมื่อวานน้ำคือที่หมู่บ้านเนี่ย

0: น้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่ว่าท่วมหน้าบ้านนะครับเกือบจะขึ้นที่จอดรถกันนี่พอน้ำลงเนี่ยโอ้เมื่อวานเนี่ยต้องขัดตะไคร่ที่ถนนหน้าบ้านนะครับแล้วก็พวกเศษใบไม้เศษขยะที่เวลารถขับมาแล้วมันเหมือนเป็นคลื่นซัดเข้ามาในบ้านเราเนี่ยพี่โอ้โหนี่ขนาดแค่หน้าล้างแค่ตรงที่จอดรถนะโอ้ยังรู้เลยว่าโอ้โหเหนื่อยมากนี่พวกที่น้ำเข้าบ้านเนี่ยโอ้โหตอนน้ำลดแล้วเนี่ยเข้าใจหัวอกเลยพี่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหน
1: เออจะเป็นยังไง
0: ครับพวกที่น้ำเข้าอ่ะเนาะไหนจะขยะเอ่ยไหนจะอะไรเอ่ยอยู่ในบ้านนะครับโอ้โหของเสียอีกครับ
1: โอ้โหไอ้พวกขยะอะไรต่างๆเนี่ยจะขนกันไปไว้ตรงไหน
0: เมื่อวานแถวรามมีคนเอาฟูกออกมาทิ้งแล้วพี
1: ่เริ่มแล้วใช่ไหม
0: ฟูกห้าฟุตใหญ
1: ่ๆ
0: ทิ้งเลยอ่ะน้ำท่วมโดนน้ำท่วมเลยทิ้งเลย
1: ทิ้งก็คือคำว่าทิ้งก็คือว่าเอามาออกมากองอยู่บนถนนปากซอยอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เอามากอง
1: บ
0: นถังขยะเลยอ่ะเขาไม่รู้จะทิ้งไหนแต่เขาจะทิ้งแล้วไงเขาจะคงจะซื้อใหม่กันนะครับ
1: อ๋อโอเคเข้าได้แล้วค่ะน้องๆก็ไม่ยากเข้าปุ๊บนี่นะคะก็คือเข้าไปในแอปเป่าตังแล้วก็ไปที่ไทยช่วยไทยพัสพอเราติ๊กเขาก็ถามว่าให้ลงทะเบียนไหมเราก็ติ๊กไปที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นก็ได้เลย
0: แสดงว่าต้องรอสักพักเพราะผมยังหมุนอยู่เลยแต่ผมเพิ่งเข้าเมื่อกี้ที่หมอพี่สีบอก
1: อ๋อค่ะเข้าได้แล้วค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนเข้าเยอะนะคะไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะพี่นะเดี๋ยวมีพี่คนนึงพี่คนมาบอกว่ามันขึ้นมาว่าปรับปรุงวันที่1และวันที่2ไม่ได้ปรับปรุงนะคะแอปยังใช้ได้ปกติค่ะเข้าได้ละก็ไปกดลงทะเบียนปุ๊บก็เข้าได้เลยแล้วก็มันจะขึ้นว่าสิทธิ์คงเหลือ 1,000 บาท1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนก็เดือนละมี500บาทใช้กันให้ดีๆนะคะกระเม็ดกระแหมอย่างนี้ใช้คำนี้ได้ไหม
0: ระวังจะไม่หมด
1: แต่ว่าใครจะใช้ถ้าวันนี้หมดก็ไม่เป็นไรถูกไหมไม่ผิดกติกาใครใช้ใน5วันนี้5 2 10 1,000 จบเลยไม่ต้องเดือนหน้ากลางเดือนหน้าอะไรก็ไม่ต้องละใช้5วันนี้ให้จบไปเลย 1,000 ก็ไม่ว่าหรือใครจะแบบนั่นแหละใช้วันละ20บาท10บาทก็ไม่เป็นไรจนถึงปลายเดือนหน้าค่ะ
0: เขากดแค่ลงทะเบียนใช่ไหมพี่แล้วก็ได้เลยใช่ไหม
1: ได้เลยค่ะก็กลับมาเหมือนเดิมแล้ว
0: โ
1: อ้ค่ะง่าย
0: ๆเริ่มใช้ได้เลยครับผม
1: ก็ตอนแรกหลายคนบอกว่าก็ยังมีความหวังอยู่ว่าอาจจะได้เดือนละพันเหมือนเดิมไม่ได้แล้วค่ะก็ได้เท่านี้ละ500บาทต่อเดือนว่า
0: ใช่ก็คือได้มาพันนึงอ่ะจะใช้วันไหนก็ใช้ไป
1: ใช้ไปใช้วันไหนก็ใช้ไปโอ้โหวันนี้เดี๋ยวก่อนนะวันนี้ต้องกินก๋วยจั๊บนึ่งดงแล้วก็ตอนเที่ยงก็เป็นส้มตำนะแล้วก็ผลยัง200เนี่ยตอนเช้าต้องก๋วยจั๊บก่อนเลยนะคะค่ะเอาเถอะเพราะว่าหลายคนก็เครียดกันมาหลายวันแล้วนะคะอย่างน้อยก็นะได้เอาไปซื้อข้าวของที่จำเป็นอาหารเลยส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้ออะไรที่เป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันหรอกนะ
0: ใช่
1: นะคะ
0: ก็ไม่ได้ยากนะครับคุณผู้ฟังพอเข้ามาเนาะเข้ามาเป๋าตังก็เข้ามาที่ไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นี่แหละกดเหมือนเวลาเราจะใช้เพื่อสแกน
1: ลงทะเบียนใช
0: ่กดลงทะเบียนท่านเองมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยตึ้งขึ้นมาเลยว่าวันนี้ใช้ได้200บาท
1: นะคะใครมี
0: เ
1: งินก็เติมเงินเข้าไปใน G Wallet ด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: เติมเข้าไปสักประมาณ100นึงนะเติมเข้าไปสัก100บาทก็จะได้ใช้วันนี้นะคะ
0: ครับ
1: มีเรือหรือเปล่ามีคนถามเรือมีเรือไหมอ๋อคือมีคุณกิตติชัยเขาแนะนำน้องๆว่าถ้าจะเข้าไปเนี่ยให้เข้ามาทางถนนตัดใหม่นะคะวันนี้ก็ไปล่มเก้านะคะ
0: อ๋อถนนตัดใหม่เส้นกรุงเทพกีทาเหรออ๋อ
1: ให้เข้าถนนตัดใหม่

0: พี่เขาอยู่ในร่ม91แยก7นะคะ
1: โอ้
0: ถ้าไปอย่างน
1: ั้
0: นไม่
1: เ
0: ข้
1: า
0: ไม่ได้มิตรทีมไม่ได้ค่ะนุ่งนุ่งมิตรทีมไม่แนะนำให้เข้าไปนะคะเดี๋ยวไปติดอยู่
1: อ๋อเหรอโอ้ครับ
0: ใช่ค่ะไม่
1: เด
0: ี๋
1: ยวผมจะว่าเดี๋ยวผมจะสอบถามอาจจะโทรหาโรงพักถามอีกทีนึงว่าจะเข้าทางไหนได
0: ้ค่ะค่ะนี่ค่ะค่ะก็เงิน 1,000 ซื้อข้าวกิน5วันก็หมดก็หมดใช่ก็ไม่กินเยอะ
1: ถ้าคนซื้อถ้าคนซื้อกับข้าวด้วยซื้ออะไรด้วยแต่หมดแน
0: ่ใช่ก็ไปอ่า 1,000 ก็บวกไปอีกใช่ไหมอีก60บาทต่อวันน่ะต่อร้อยนึงอ่ะก็นั่นแหละได้ตามนั้นวันนึงก็330กว่าบาทนะคะ
1: ครับ
0: เนาะก็สู้กันต่อนะคะตอนนี้ทุกคนก็อย่างที่บอกนะน้ำมันไม่เลือกบ้านจะเป็นคฤหาสน์บ้านคนจนบ้านคนรวยแฟลตตึกคอนโดนะคะมันไปถึงหมดทะลุทะลวงจริงๆค่ะ
1: ครับ
0: กับเจตประมาณนี้ค่ะ
1: น้องน้ำน้องน้ำ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: วันเทิงมีหน่อยไหมวันเทิงก็เป็นงานของคุณต๋องวงทูนะคะที่บรรดาศิลปินเพื่อนๆไปร่วมงานนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวหลายคนก็เพิ่งทราบนะคุณต๋องเนี่ยจะมีลูกชาย2คนนะคะ
1: โอ้โหคร
0: ับใช่ก็คือแต่งงานครั้งแรกกับคุณปุ๊กกี้นะคะปุ๊กกี้ปริศนาภายแสงปุ๊กกี้ชลล่านั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแต่งงานกับภรรยาคนที่2ก็มีลูกชาย1คนเมื่อวานนี้ลูกชายที่อยู่ต่างประเทศเนาะเดินทางกลับมางานของพ่อโอ้หน้าตาหล่อเลยค่ะน้องลุงไปอยู่ที่ออสเตรเลีย
1: คร
0: ับ ค่ะหน้าตาหล่อเลยน้องแบมแบมนะคะค
1: ่
0: ะ
1: หล่อได้พ่อหล่อได้พ่อ
0: โอ้หล่อได้พ่อได้แม่เลยก็คือออกแนวลูกครึ่งอ่ะหน้าตาหล่อเลยนะคะปุ๊กกี้นี่ก็เป็นลูกครึ่งเนาะคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่เรียนหนังสือที่สวนกุหลาบนนทบุรีนะคะก็ชื่อพี่เดี่ยวเขาก็บอกว่าเขาเอาเสื้อแจ็คเก็ตตัวหนึ่งมามอบให้กับน้องบอสลูกชายคนเล็กของคุณต๋องวงทูถามว่าน้องเสื้อตัวนี้มันมีความสำคัญยังไงถึงเอามาให้คุณเดี่ยวบอกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยคุณต๋องเคยให้กับคุณเดี่ยวไว้เป็นที่ระลึกเป็นเสื้อขึ้นปกอัลบั้มที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี2538เมื่อวานนี้เขามาที่งานที่วัดตั้งใจมามอบคืนให้กับน้องบอสลูกชายของเขาเพื่อนสนิทนะคะก็คือเขาบอกว่าคุณต๋องเคยมอบไว้ให้เลยตั้งใจมาให้ลูกชายเขาก็มาเห็นก็เสียดายนะเพราะว่าอายุไม่ได้เยอะนะ56นะคะลุง
1: ใช่ผม
0: ค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้เห็นคุณปุ๊กกี้นะครับก็อดีตภรรยาเนาะก็ส่งพวงหรีดมาร่วมไว้อะไร
0: ครับตู้หลายคนสงสัยว่าแล้วคุณปุ๊กกี้ไม่อยู่ในเรือนจำนะส่งมายังไงให้ญาติเหรอเป็นตัวแทนเนาะ
1: น่าจะแล้วพี่นะ
0: ค่ะเนาะถึงแม้ว่าจะเลิกกันนะแต่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกทั้งสองคนก็ยังอยู่อ่ะนะ
1: ใช
0: ่ถูกไหมเลิกลากันไปความสัมพันธ์ความอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ลูกก็ยังอยู่นะคะคุณปุ๊กกี้นี่ก็หลายปีอยู่นะ
1: ครับ
0: หลายปีอยู่นะคะที่ศิษณาภายแสงที่เราได้เห็นครั้งล่าสุดจำได้ไหมที่เขาไปร้องเพลงกับคุณเสกโลโซที่เรือนจำ
1: อ๋อใช่
0: นั่นแหละ
1: ตอนที่มีงานของกรมราชทัณฑ์เนาะ
0: ใช่ค่ะ

0: ของกรมราชทัณฑ์งานกรมราชทัณฑ์แล้วหลังจากนั้นก็อยู่ในเรือนจำยังไม่ได้ออกนะคะเพราะว่า น่าจะ30ปีขึ้นอ่ะคดีของปุ๊กกี้นะคะ
1: ครับผมตอนนี้ใครไปงานวัดไร่ขิงนะพี่เขาบอกว่าจะมีโซนซอยดาราซอยดาราน
0: ะ
1: ดารา3คนเขาตัดสินใจเลือกโลเคชั่นร้านติดกันอาจจะไม่ใช่ซอยหลักถนนหลักที่แบบว่าเดินเข้าไปแล้วเจอเลยเพราะโซนนั้นนี่หลักร้านนะคะพี่นะศิลปินดาราเลยเลือกบอกว่างั้นเรา3คนก็เอาที่ที่แบบที่แบบธรรมดาไม่มีใครอยากได้แต่เลือกอยู่ติดกันเลือกอยู่ติดกันนะครับทั้งคุณเอมตามใจตุ๊ดนะครับคุณต้าอูนะฮะแล้วก็คุณโฟกัสน้องโฟกัสแฟนฉันนะฮะนะครับก็ทำมาหากินคุณเอมเนี่ยรู้สึกว่าจะขายพวกขนมของหวานนะคุณเอมตามใจตุ๊ดกล้วยทอดเจเอมนะครับคุณต้าอูที่เขาขายโกโก้นะโกโก
0: ้
1: ลองโฟกัสนี่เมื่อวานโฟกัสขายอะไรนะคนไปถ่ายรูปด้วย
0: โฟกัสศิลปุลเหรอ
1: ม
0: ี
1: คลุกหรือเปล่าใช่มีโฟกัสใช่ที
0: ่
1: จะขายพวกมีคลุกอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ครับนั่นแหละก็เป็นดาราที่แม่ขันตัวไปเป็นแม่ค้ายืนขายเองเลยนะพี่ตัดเองขายเองนะครับประจำบูธประจำจุดอยู่ที่ร้านเลยนะฮะเห็นรีวิวแล้วอยากไปพี่สี
0: ค่ะ
1: มีแต่ร้านของกินแบบว่าไปดูนะพวกรีวิวเขาทำก็ดูน่ากินเนาะ
0: ค
1: ่ะครับเกี๊ยวกุ้งนึ่งเกี๊ยวกุ้งทอดอะไรแบบน
0: ี
1: ้ลอดช่องไอติมโอ้ยเดี๋ยวต้องถ้ามีเวลานะจะลองไปสักหน่อยเขาบอกคนเยอะมาก
0: ก็สมมันเนาะที่ค่าที่ก็แพงมากเหมือนกันเนาะ
1: ค่าที่ใช่
0: ประมูลกันอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: บางร้านเนี่ยถ้าจะเอาล็อกแบบใหญ่ๆเดินเข้ามาแบบนะได้ล็อกยาวๆ 3-4 ล็อกเนี่ยฮะก็หมดเป็นล้านเหมือนกันนะ
0: ใช
1: ่
0: น
1: ี่
0: ไงการาแม
1: ต้อง
0: มีการาแมต้องมี
1: ล่าสุดนี่เขาขายเจลาโต้ด้วยนะพี่เจ๊การาแมเนี่ย
0: เขา
1: ทำเครื่องเจลาโต้ขึ้นมานะอันตันสมูทขึ้นมาเหมือนกันเป็นสูตรแบบกินเจลาโต้คู่กับกะละแมอะไรแบบเนี้ย
0: สูตรใหม่คิดขึ้นมาใหม่
1: เขาต้องปรับตัวคิดขึ้นมาใหม่คิดขึ้นมาใหม
0: ่ค่ะ
1: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะเสาร์อาทิตย์ดีกว่าเสาร์อาทิตย์ค่อยไป
0: เสาร์อาทิตย์คนคงต้องเยอะเนาะ
1: แต่คนคงแบบว่าเดี๋ยวนี้เนาะแต่วันนี้ก็ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องไปดูน้ำท่วมนี่นั่งเกาขาอยู่เลยนะเนี่ย
0: อันนี้ทำงานก่อน
1: แค่คิดก็คันขาแล้วครับพี
0: ่ก็ไอ้นี่ไงรองเท้าบู๊ทที่มันถึงเอวอ่ะตอนนี้อะไรไม่ใช่รองเท้าบู๊ทเสื้อ
1: เหมือนชุดหมีใช่ไหมชุดหมีนั่นแหละ
0: มันชุดหมีอ่ะชุดหมีดูน้ำท่วมอ่ะ
1: โอ้
0: ต้องมียัง
1: ต้องมีใช่ไหมพี่
0: ต้องมีต้องไปตลาดมีนบุรีไปแวะตลาดมีนบุรีก่อนเลยก็ซื้อแล้วก็ค่อยเข้าพื้นที่ไปนะคะจะไปงานให้ทุกท่านได้เห็นนะคะ
1: ต้
0: องก้าวสำนักข่าวไทยค่ะตอนนี้ก็คนไทยก็กำลังเชียร์เอเชียนเกมอยู่นะคะเมื่อวานนี้

0: เราเพิ่มเหรียญทองได้ไหมได้ค่ะได้ไหมเดี๋ยว
1: ได้ไหมเมื่อวาน
0: เมื่อวานเลยเต่าก็เรารอเรื่องของเหรียญไหนเนี่ยที่เรารออยู่เนี่ย
1: ถึงว่าเดี๋ยวจะมีพวกกอล์ฟนะพี่กอล์ฟกอล์ฟหญิงเน
0: า
1: ะเก่งๆหลายคน
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนะโอเปียโนเหรอถึงเมื่อวานนี้รั้งอันดับ3ร่วมโอเปียโนอภิชยายุบลนะคะเจ้าของ2เหรียญทองเมื่อหางโจที่จีนครั้งที่แล้วนะคะตอนนี้เธอรั้งอันดับ3ร่วมอยู่ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้รอบแรกประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงนะคะปรากฏว่าโปเปียโนเจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนเกมคราวที่แล้วผลงานดีที่สุดนะคะหลังทํา3อันเดอร์พา67รั้งอันดับ3ร่วมกับจากฟิลิปปินส์แล้วก็ไต้หวันแล้วก็จีนก็เดี๋ยวรอชิงวันไหนวันนี้เหรอกอล์ฟที่เขาแข่งกันนานนะ
1: ใช่แล้วก็ที่ลุ้นอีกอันก็คือตะก้อพี่เขาบอกว่า
0: ตะก้อ
1: ลุ้นประเภททีม4คนหญิงก็มี4คนด้วยนะตะก้อไม่ใช่แค่3แล้วนะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีตะก้อ4คนแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเราแพ้เวียดนาม
1: กวาดมาแล้วครับ
0: กวาดมาสองเหรียญทองแพ้เวียดนาม
1: ค่ะเวียดนามเหรอพี
0: ่ใช่แล้วก็สี่คนเนี่ยสาวไทยแพ้เวียดนาม
1: โอ้
0: เราก็เราเกิดพลาดหน่อยนิดนึงนะคะแล้วก็แถมมีบาดเจ็บด้วยให้หมอมาดูอาการหลายครั้งอยู่เวียดนามเขาก็เลยแม่นกว่ามาปิดเกมเอาชนะไปได้2-0เซตนะคะ
1: มี
0: คนหญิงไทย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อรอบแรกเราแพ้เวียดนามแต่ก็เข้าชิง
0: ใช่
1: แต่ก็เข้าชิง
0: กลุ่มเอใช่ไหมคะเนี้ยใช่เราอยู่สายเวียดนาม
1: ครับผม
0: ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราเจอกับฟิลิปปินส
1: ์โอ้ครับครับ
0: เราเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยชนะอินเดียมาแล้วไทยจะเจอกับฟิลิปปินส์วันนี
1: ้ปีตะก้อเราเดือดกวาดมาแล้ว2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินนะครับพี่ก็เหรียญทองเนี่ยได้จากทีมชุดหญิงแล้วก็ทีมเดี่ยวชายเนาะวันนั้นทีมชุดไทยทีมชุดชายของเราแพ้มาเลเซีย
0: โอ้โห
1: เสียแรกเลย
0: เสีย
1: ขวัญเลย
0: โอ้ใช่
1: เสียขวัญเลยอยู่แบบเขาบอกเป็นครั้งแรกในรอบ30กว่าปีอะพี่ที่เราไม่ได้แชมป์ไม่ได้เหรียญทอง
0: ครับ
1: ชุดอะแต่ทีมเดียวกับ
0: มาเลเซียมาแรงมาก
1: เลย
0: คงดีใจน่าดูเลยเนาะ
1: ครับ
0: สุดๆจริงๆตะก้อเนี่ยระหว่างไทยมาเลเซียเราเอาชนะเราได้ด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ้นประเภท4คนหญิงอีกเนาะ
0: ใช
1: ่เอา
0: ตัวมวยปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราไม่มีเหรียญรางวัลในเอเชียนเกม
1: เข
0: าบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีนะลุง
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้นักข่าวเขาเจอท่านที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยคุณบาสสมรักษ์คำสิงห์เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยนะคุณสมรักษ์บอกว่าโอ้ดูสิประเทศไทยน้ำก็ท่วมมวยก็แพ้มวยสากลสมัครเล่นทีมไทยไม่ได้สักเหรียญทีมหญิงก็เหลือน้องโฟกัสคนเดียวตอนนี้เข้าชิงไปแล้วนะพูดถึงฝีมือดีแต่แรงไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอเบียดไปแล้วท้ายๆก็จะแพ้มวยเนี่ยคุณสมรักษ์แกเปรียบเทียบว่าตอนยุคที่สมรักษ์ชกเนี่ยนะจ้างว่าเขาชกหลายหมัดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ถูกซะหมดดูอย่างน้องโฟกัสนะคะต่อยแบบสไตล์คิวบาร์ไม่หมดแรงก็ชนะได้นะถ้าต่อยสไตล์

0: เพราะฉะนั้นคุณสมรักก็ก็แนะนำในฐานะที่เป็นเป็นนักมวยโอลิมปิกนะก็บอกว่าน่าจะต้องรื้อระบบการฝึกซ้อมใหม่แล้วกลับไปลองใช้สูตรสำเร็จยุคเนี่ยควรฟอนตาเนียลอะค่ะซึ่งสร้างยอดมวยไปถึงโอลิมปิกมามากมายนี่คุณสมรักแกบอกนะคะใช
1: ่โค้ชคิวบาร์ก่อนนะ
0: โค้ชคิวบาร์คือถ้าต่อยสไตล์คิวบาร์เนี่ยมันไม่หมดแรงคุณสำนักบอกว่าอย่างนี้นะแล้วก็พูดถึงเรื่องการฝึกซ้อมมวยปัจจุบันนี้นะโค้ชคนเนี้ยคุณสำนักบอกก็ต้องไปดูว่าแกให้ซ้อมแบบไหนซึ่งก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ค่อยวิ่งอ่ะแกให้จับคู่เล่นเชิงเทคนิคอย่างเดียวเลยทีละ2ชั่วโมงกว่าเหมือนซ้อมในร่มอ่ะไม่ค่อยมีต่อยเป้าไม่ค่อยมีต่อยกระสอบคุณสำนักบอกผมดูแล้ววันแรกอ่ะผมก็บอกสมาคมไปว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนยุคผมอ่ะยุคผมไม่ได้ซ้อมแบบนี้การซ้อมยุคผมยุคโค้ชคิวบาฟอนตาเนียลเนี่ยนะแกซ้อมโหดมากเขาสลับวิ่งนะวิ่งไกล15โลแล้วก็อีกวันนึงวิ่งสปีดความเร็วเหมือนเป็นนักกีฬากันเลยสลับกันอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าไม่สำคัญมาต่อยอย่างเดียวไม่ได้วิ่งก่อนแล้วค่อยต่อยกระสอบสปีดหมัดใส่กระสอบอีกวันก็ต่อยไปเรื่อยๆเป็นยกเขาสลับกันก็จะโหดแต่ว่ามาโค้ชปัจจุบันคนนี้ก็ซ้อมเน้นเทคนิคเข้ายิมอย่างเดียวไม่ค่อยวิ่งกันคุณสมรักก็บอกว่าทำให้นักกีฬาไม่ค่อยมีแรงแกว่าอย่างนั้น
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่แน่นะก็ต้องฟังอย่างนั้นเพราะว่าแกเป็นที่ปรึกษาเนาะ
1: ครับจะทำอะไรก็ต้องรีบทำอ่ะพี่เพราะว่า72ปีเนี่ยเรามีเหรียญตลอดนะปีนี้อยู่ๆไม่มีเหรียญอะไรเลย
0: ไม่มีเลยไม่มีใช่
1: มวยปกติเนี่ยเราลุ้นกันแบบทุกรุ่นเลยนะเมื่อก่อนเรานั่งดูมวยเนี่ยรุ่นนี้เอาไทยโชว์อีกแล้วเอารุ่นนี
0: ้เราจำชื่อได้หมดจริงเนาะจำชื่อได้หมดอะสมัยก่อนอะไปเอเชียนเกมใครเข้ารุ่นนี้กี่คนโอลิมปิกใครหรือนะเราจำชื่อได้หมดจำได้ไหมแต่มายุคนี้เราไม่รู้เลยว่านักมวยเราคือใครเนี่ยเพราะนั้นคุณสมรักแกบอกงี้นะกลับมาเนี่ยต้องคุยกันไม่รู้เขาจะเชื่อผมหรือเปล่าว่ามวยสากลไทยมันต้องเอาการซ้อมแบบควรตอนตะเนี่ยมาใช้เพราะว่าเขาสร้างสมรักเขาสร้างวิชัยราชานุนเขาสร้างวิจารณ์พลลิศมาจนกระทั่งสมจิตจงจอหอก็ผ่านโค้ชคิวบามาทั้งนั้นมนัสบุญจำนงอีกก็ผ่านการฝึกแบบนี้มาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต่อยเหมือนกันทั้งนั้นดังนั้นต้องมีแรงเกียร์บอกว่าต่อยมันต้องมีแรงไม่แผ่วคือผู้ชนะลองดูอีก2ปีโอลิมปิกมีลุ้นครับผมไม่ได้โม้ลงท้าย
1: โอ้โหทันไหมกลับตัวทันไหมแล้ว2ปีโอลิมปิกแล้ว
0: นั่นสิจะทันหรือเปล่า2ปีโอลิมปิกแล้วเนี่ยหวังว่าคงทันก็
1: คือเพราะว่าถ้าไม่มีมวยเนี่ยเราก็แหมมันเชียร์ไม่สนุกนะพี่จ๊ะ
0: มันก็เหงาเหงาอยู่นะ
1: ครับครับโอ้โหครั้งแรกในรอบ72 ปีมวยไม่มีเหรียญติดมือเลยนะฮะเราต้นตำรับนะมวยไทยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเป็นมวยสากลก็ตามนะครับแต่มันก็พื้นฐานนะครับผม
0: ค่ะปิดเนาะกีฬาและบันเทิงค่ะ

เรื่องการเมืองมีหลายคนบอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมนี่นะคะต้องหาคนผิดไหมโดยเฉพาะท่านผู้ว่าชัดชาตินักข่าวก็เมื่อวานนี้เจอท่านนายกรัฐมนตรีมหาดไทยถามซะเลยถ้าอย่างนั้นนี่ประเมินผลงานของคุณชัดชาติผู้ว่ากทม.ต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยังไงจะตรวจไหมเพราะว่าชาวเด็ดก็บี้เลยว่าต้องปลดอย่างน้อย2คนอะไรอย่างนี้นะนายกบอกว่ายังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่ากทม.

0: นะแล้วถามว่าแล้วมองว่าบริหารสถานการณ์น้ำผิดพลาดหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ทุกคนทำงานเต็มที่แล้ววันนี้ถ้ามัวแต่วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่ก็จะยิ่งทำงานทำให้งานถดถอยลงไปแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับด้วยอะไรก็ตามที่เป็นใจไม่ว่าจะธรรมชาติที่เป็นใจหรือการระดมของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆส่วนตัวก็ประสานแบบออนไลน์บ้างลงไปในพื้นที่ด้วยตัวเองบ้างไปดูที่ศูนย์บัญชาการรับฟังทุกฝ่ายแล้วก็เพิ่งจะวางสายจากปลัดกรุงเทพที่บัญชาการอยู่ว่าระดับน้ำลดลงเหลือที่ล่มเกล้าถามว่าทำไมล่มเกล้าเนี่ยน้ำมันไม่ลดรอน้ำทะเลลงค่ะนายกตอบแบบนี้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเกณฑ์เครื่องสูบน้ำเตรียมความพร้อมนะพอเห็นคันดินเมื่อไหร่ก็จะเริ่มสูบออกทันทีอ๋อแสดงว่าที่ล่มเกล้าตอนนี้ยังไม่เห็นคันดินค่ะน้องโล่งเลยยังสูบออกไม่ได้ไม่น่าล่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ลดเลยโ
1: อ้
0: คือเขาบอกว่าถ้าสูบออกไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมามันก็เลยทำให้เสียทรัพยากรโดยใช่เหตุอ่ะไม่ได้แก้สถานการณ์อะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เกณฑ์เครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมไว้แล้วรอแค่เห็นคันดินแล้วเริ่มสูบออกตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าน้ำทะเลก็ยังไม่ลดค่ะน้องดวง
1: ครับผมโอ้โห
0: แกอธิบายว่ามันต้องมีขั้นมีตอนในการทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดหรืออะไรของใครโดยเฉพาะเรื่องการจดคุณชัดชาติให้พ้นจากผู้ว่าไม่มีแนวคิดตรงนี
1: ้ก็มีกระแสจะเรียกร้องอย่างอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์แกก็โพสต์สองสามโพสต์แล้วนะครับว่าผู้ว่ากทมควรลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าแกเอาระดับน้ำในคลอง4คลองสายหลักนะครับของกรุงเทพนะคลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองเพลประชากรนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเนี่ยพี่กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าระดับน้ำเนี่ยกทม.บริหารผิดพลาดหรือเปล่าทำไมระดับน้ำในคลองเนี่ยมันสูงขึ้นยิ่งหน้าฝนเนี่ยทำไมไม่พร่องน้ำออกนะครับเนี่ยก็อาจารย์ชี้ว่า4คลองหลักที่ใช้ระบายน้ำเนี่ยมีการพร่องน้ำน้อยเกินไปชี้ให้เห็นถึงการบริหารที่ผิดพลาดนะครับปล่อยให้เครื่องสูบน้ำสถานีพระโขนงนะครับนำน้ำจากอุโมงค์ยักษ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยานะมีเครื่องเสียหายไป20เครื่องซ่อมไม่ทันฤดูฝนทั้งที่เป็นผู้ว่าสมัย2กว่าจะเอาเครื่องสูบน้ำมาเสริมอีก13เครื่องมันก็สายไปเสียแล้วเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นมา
0: ค่ะ
1: กระบวนการช่วยเหลือประชาชนล้มเหลวนี่ฮะงั้นอาจารย์แกก็เลยโพสต์ต่อไปว่าคุณทรงศักดิ์ทองศรีและผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกไปทั้งคู่เห็นด้วยหรือไม
0: ่
1: ความเห็นก็แตกต่างกันไปมีทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะ
0: ใช่ค่ะเนาะก็มี2ถึง3ฝ่ายแหละอ่ะจริงๆค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะไปฟังเพลงสดกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: เพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเราสนุกสนานกันต่อเลยแล้วกันจ้ามีชาวอีสาน

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไง
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกขังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะ
3: ครับพี่ตีเมื่อกี้ผู้สื่อข่าวที่นนทบุรีแจ้งมาว่าตอนนี้เกาะเกร็ดกำลังต้องการความช่วยเหลือครับพี่เพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงแล้วนะครับวันนี้ก็น้ำทะเลหนุนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำไมปีนี้เขาบอกไม่ยังไม่มีสะพานไม้อ่ะให้ชาวบ้านเอาไว้เดินอ่ะทำไมไม่ไปทำไม่ไปเตรียมกันไว้ก่อนนะครับหรือว่ามันสูงจนไม่ไหวแล้วนะเขาบอกว่าบางจุดจะท่วมระดับเอว
2: อุ้ยใช่เคยไปอยู่ครั้งหนึ่งเกาะเกร็ดลุยน้ำไปเที่ยวต้องลุยน้ำข้างในบนเกาะเลยค่ะ
3: ครับ
2: ใช่
3: เขาบอกตอนนี้ถนนสายหลักที่ในเกาะที่ใช้สัญจรเนี่ยน้ำก็สูงประมาณ30-40เซนละนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเริ่มลำบากละผู้คนต้องใช้การเดินเท้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากได้ณวันนี้ตอนนี้เช้านี้เลยก็คือสะพานไม้ครับอยากให้ทางเทศบาลรีบมาทำให้หน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวน้ำทะเลจะหนุนขึ้นสูงอีกมากน้อยขนาดไหน
2: ทุกปีเกาะเกร็ด
3: ใช่
2: ค่ะ
3: โอ้น่าจะไปสร้างน่าจะไปสร้างไว้ก่อนเนาะเทศบาลเพราะรู้ทั้งรู้แล้วว่าร
2: ู้อยู่ว่ามันมาอย่างเงี้ยตลอดทุกปีใช่ไหม
3: ครับ
2: เนี่ยค่ะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ
3: โอ้จะเดือดร้อนแบบพวกบรรดาผู้สูงอายุนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้มีคุณยายวัย90นะครับติดอยู่ที่ชั้น2ขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยด้วยแล้วก็ชาวบ้านบอกขอทางสะพานไม้เอาไว้เดินหน่อย
2: เพ
3: ราะว่าขี้เกียจลุยน้ำประมาณระดับเอวครับ
2: ก็ขอให้ปลอดภัยทุกหลังคาเรือนเฮ้ยเพิ่งรู้เหมือนกันนะคุณนวัตอ่ะบอสนวัตประธานกองประกวดมิสยูนิเวิร์สอ่ะแกอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกับนายกแกบอกว่าเมื่อวานที่แกโวยไงแกบอกว่าโอ้ยเสียภาษีให้กับรัฐบาลเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ได้รับคือสภาพบ้านผมแกน้ำท่วมแล้วแกอยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกหนูฝั่งบ้านนายกแห้งสนิทแกบอกว่าแล้วพอเดินมาไม่ไกลบ้านผมเหมือนทะเลท่วมครึ่งไม่ท่วมครึ่งแล้วยังไงอ่ะแกมกแกโวยมากเลยนะ
3: แกบอกว่าเดียวกันจะคนละฝั่ง
2: หมู่บ้านหมู่บ้านฝั่งนายกแกบอกว่ามันไม่ท่วมบ้านแกน่ะท่วมต่างกันราวฟ้ากับเหวทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันเดี๋ยวนายกต้องชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะวันนี
3: ้วิธีแก้ก็ต้องเปลี่ยนซื้อไปซื้อบ้านฝั่งนายก
2: บ้านนายกไม่ท่วมบ้านคุณนวัดแกบอกโอ้บ้านแกท่วมเนี่ยแกโวยใหญ่เลยนะคะ
3: โอ้
2: อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะบ้านหรูมากนะคะ